สระอะมีสระอะไหมมีหรือไม่มีไม่มีอย่าใส่มานะครับมาดูความหมายกันทราบไหมลูกทราบไหมแปลว่าอะไรอิสรภาพก็คือหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นไทยแก่ตัวหรือ

0: มักจะเขียนผิดเพราะฉะนั้นครูก็เลยหยิบยกมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อกันเรื่องของการอ่านคุณครูมีมาให้ดูภาพอ่ะภาพนี้คืออะไรรู้จักไหม
1: ไวร
0: ั
1: ส
0: ตรงไหนคือไวรัส
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน
1: ตรงน
0: ี้สีน้ำเงินตรงนี้เป็นภาพการ์ตูนเนาะอาจจะมองออกว่าคือไวรัสไวรัสคืออะไร
1: เช
0: ื้อ
1: โรค
0: คือเชื้อโรคใช่ไหมลูกมีใครมองเห็นไหมเรามองเห็นไวรัสเรามองเห็นเชื้อโรคไหมแต่เรารู้ว่ามีใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซลล์ที่มันเล็กมากๆมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนาะต้องใช้เครื่องถึงจะมองเห็นได้เมื่อเราได้รับเข้าไปมันจะเกิดอะไรกับร่างกายเราจะเกิดอะไรลูกเป็นไข้ไม่สบายเป็นไงอีกเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะว่ามันจะไปทำลายระบบต่างๆในร่างกายของเรานะอันนี้คืออะไรน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวนักเรียนลองดูซิว่ามันอยู่ตามอากาศแบบนี้เยอะไหมลูกถ้าสมมติว่าในอากาศเราหรือในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วมีลักษณะแบบนี้เยอะมากแล้วจมูกของเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นยังไงร่างกายของเราน่าจะเป็นยังไงมีโอกาสได้รับเชื้อไหม
1: ม
0: ีนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆรู้จักไวรัสไหมรู้จักไวรัสชนิดไหนบ้าง
1: โคว
0: ิด19มีอะไรอีกลูกโคโรนาอ่ะมีอะไรอีกอะไรนะ PM 2.5 อันนั้นเป็นฝุ่นนะฝุ่น PM 2.5 ไวรัสก็คือเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เราไม่สบายใช่ไหมมันติดต่อกันได้ไหมลูกไวรัสติดต่อกันได้ไหมได้นะถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยจะติดต่อระหว่างคนสู่คนได้นะจากการสัมผัสสิ่งของละอองฝอยต่างๆก็ถือว่าติดต่อได้ทีนี้วันนี้คุณครูมีบทร้อยกรองมาให้เด็กๆได้ลองอ่านกันอ่านได้ไหมเนี่ยลองอ่านดูนะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามครูหนึ่งรอบก็ได้นะครับโคโรนาไวรัสไข้หวัดพันธุ์ใหม่คุณหมอห่วงใย
1: คุณหมอห่วงใย
0: ใส่ใจดูแล
1: ใส่ใจดูแล
0: สวมหน้ากากพลัน
1: สวมหน้ากากพลัน
0: ป้องกันเชื้อแพร่
1: ป้องก
0: ัน
1: เช
0: ื้
1: อแพร่
0: กันดีกว่าแก้
1: ก
0: ัน
1: ด
0: ี
1: กว่าแก
0: ้ไม่แย่แน่นอน
1: ไม่แย่แน่นอนอ
0: ันนี้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอะไรลูกไวรัสอะไรนะ
1: โคโรน
0: าไวรัสมันคือไวรัสอะไรลูกโคโรนาไวรัสในใครเคยสัมผัสมาแล้วมีไหมห้องนี้ใครเคยติดเชื้อไข้หวัดโคโรนาไวรัสโคโรนามาบ้างโควิดอ่ะอันเดียวกันไหนใครเคยติดมาแล้วเป็นไงลูกอาการ
1: ไ
0: อปวดหัวเป็นยังไงอีกอะไรนะไม่สบายเป็นไข้มีน้ำมูกใช่ไหมอ่อนเพลียนี่แหละคือการสัมผัสเชื้อไวรัสเข้าไปเนาะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เด็กๆฟังนะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามานะมันมาหลายปีแล้วแหละแต่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมลูกมีเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังต้องระวังนะมันก็เป็นไข้หวัดที่ปกติแหละโลกมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็จะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเนาะเราก็ต้องรับมือแต่สิ่งที่เราต้องรับมือให้ได้ก็คือต้องรู้จักการป้องกันใช่ไหมใส่หน้ากากอนามัยสวมหน้ากากป้องกันเว้นระยะห่างพวกนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดไวรัสได้อ่ะทีนี้ต่อมาคำถามวันนี้ถามง่ายๆเลยลูกถามเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะบทร้อยกรองอันนี้กล่าวถึงอะไรอ่ะตอบอีกรอบนึงซิตอบได้ไหมอะไรนะไวรัสอะไรนะลูกโคโรนาปลายทางลองวิเคราะห์ดูไปพร้อมๆกันนะก็คือไวรัสโคโรนาอ้าวทีนี้การที่เราได้อ่านบทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะเตือนสติอะไรเราบ้างได้ไหมมันมีเนื้อหาอะไรในนั้นเตือนสติอะไรเราอะไรนะให้เราป้องกันป้องกันโดยการทำยังไงสวมหน้ากากอนามัยเด็กๆคิดว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี้ยปัจจุบันมันสามารถป้องกันได้จริงไหม
1: จริ
0: งแต่ว่ามันมีทางอื่นอีกไหมลูกเช่นอะไรเช่นอะไรการล้างมือเร็วช่วยกันตอบเร็วการปัจจุบันที่เราเคยทำกันมาเราทำอะไรกันบ้าง เว้นระยะห่าง

0: อะไรอีกเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมทำความสะอาดล้างมืองดการสัมผัสเนาะการใช้ของร่วมกันอะไรพวกนี้ต่างๆมันเป็นถ้าเกิดมันเกิดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันให้ดีนะก็เตือนสติว่าเราไม่ควรที่จะประมาทให้รู้จักการป้องกันตัวเองเพราะว่ามันเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเด็กๆคิดว่ามันมีโอกาสเกิดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นได้อีกไหมเกิดได้ไหมลูกเกิดได้นะเกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมออ่ะคำถามต่อมาไวรัสเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงลูกมันเด็กๆคิดว่ามันเกี่ยวไหมถามอย่างนี้ก่อนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
1: เก
0: ี่ยวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงเกี่ยวยังไงกันดาคิดว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ยังไงลูกตอบได้ไหมเกี่ยวยังไงเอ่ยมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดไวรัสได้ไหมได้ถ้าเกิดไวรัสเข้ามาในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันส่งผลต่อมนุษย์ไหมลูก
1: ส่งผล
0: แสดงว่ามันเกี่ยวหรือไม่
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: เกี่ยวนะส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสมันก็คือเชื้อโรคเนาะมนุษย์กับเชื้อโรคเนี่ยเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นต้องเป็นยังไงคำว่าคู่กันในที่นี้ความสะอาดต่างๆเชื้อโรคมันเกิดจากมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้มนุษย์ต้องทำยังไงต้องรักษาความสะอาดต้องรู้จักการป้องกันนะวันนี้แหละเด็กๆจะได้อ่านกันเนาะเกี่ยวกับ เรื่องไวรัสต่างๆนะซึ่งก่อนที่จะอ่านเนี่ยคุณครูอยากจะให้ขออาสาสักคนหนึ่งได้ไหมลองแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของตัวเองในใครเคยติดไข้หวัดโคโรนามาแล้วหรือไข้หวัดโควิด19มาแล้วครูอยากให้ปันตาลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยลูกเป็นยังไงปันตาตอนที่หนูติดไวรัสโคโรนาหนูเป็นยังไงมีอาการยังไงบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะ
2: ปวดหัวค่ะ
0: เล่าประสบการณ์ลูกว่าแบบมันติดได้ยังไงหนูไปทำอะไรแล้วหนูเป็นกี่วันอะไรแบบเน
2: ี้
0: ย
2: ไปตอนนั้นไปกรุงเทพค่ะตอนปิดเทอมแล้วก็ไปล่องเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาแบบใกล้เราค่ะแล้วก็ติดค่ะ
0: อ๋อหนูก็เลยติดหลังจากแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันหนูเป็นไข้มาประมาณกี่วัน
2: ประมาณ3วันค่ะ
0: 3วันแล้วก็หายใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นรุนแรงไหมอาการที่เราเป็น
2: รุนแรงค่ะ
0: รุนแรงปวดหัวด้วยใช่ไหมโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในใครมีประสบการณ์แบบนี้อีกมีไหมอยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังยกมือได้นะอดิศรถือไมค์เลยครับอดิศรแล้วก็ไหนลองเล่าเพื่อนฟังซิประสบการณ์ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนป.สองครับผมนั่งเรียนอยู่แล้วผมรู้สึกปวดหัวผมเลยไปห้องพยาบาลครับแล้วผมเขาตรวจว่าผมเป็นโควิดครับ
0: อ๋อเป็นโควิดใช่ไหมตรวจยังไง
3: เขาใช้ที่ตรวจครับ
0: ที่ตรวจ ATK ใช่ไหมลูกแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงตอนที่เราใช้เครื่องตรวจแบบนั้นเข้าไป
3: รู้สึกคันจมูก
0: จมูกใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บไหม
3: ไม่ค่อยเจ็บ
0: เจ็บอันนั้นก็บางคนอาจจะชินแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องตรวจปัจจุบันนี้เราก็ใช้กันจนชินแล้วจนมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บแล้วขอบคุณทั้งสองคนมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะอยากเป็นไหมมีใครอยากเป็นไวรัสโควิดไหมสิบเก้าโควิด19มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงลูกต้องป้องกันตัวเองต้องรักษาความสะอาดนะทีนี้วันนี้เราจะมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสกันนะซึ่งก็เป็นเนื้อหาในหนังสือเรียนที่เด็กๆจะได้อ่านกันนะครับโดยอ่านเสร็จแล้วต้องแสดงความคิดเห็นนะอ่านจับใจความสำคัญแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีมารยาทในการอ่านแล้วก็การแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับมาดูกันเลยวันนี้ครูจะพาเด็กๆอ่านหนังสือแบบมีขั้นตอนเหมือนเดิมซึ่งขั้นตอนของเราก็คือ KWL นะ K คืออะไร K ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเนี่ยให้นักเรียนดูชื่อเรื่องก่อนอยู่ในบทที่เท่าไหร่เปิดไปเลยหน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วบทที่13 100เท่าไหร่นะ
4: 200
0: อ๋อหน้า2107ใช่ไหมเด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับหน้า217ทีนี้คุณครูถามนิดนึงว่าในขั้นตอนแรกนะเราจะอ่านโดยใช้ตารางอันนี้นะสำหรับเด็กๆปลาย

างเขียนบนกระดานได้เลยนะครับคุณครูตีตาราง3ช่องมีตัว K ตัว W แล้วก็ตัว L ให้เด็กๆไปเขียนบันทึกที่กระดานได้เลยสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางทุกคนมีใบงานอยู่แล้วใบกิจกรรมอยู่แล้วสามารถเขียนลงในใบของตัวเองได้เลยนะครับคุณครูถามว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสทุกคนมีประสบการณ์หรือมีความรู้เดิมเกี่ยวกับไวรัสอย่างไรให้เขียนลงในช่องอะไรลูกช่องสีฟ้าก็คือช่อง K ให้เวลาร่วมกันคิด2นาทีแล้วเขียนความรู้เดิมของตนเองสั้นๆลงในตารางช่อง K ได้เลยสำหรับเด็กปลายทางไปเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับเชิญครับ

าล่ะครับตอนนี้ทุกคนก็เขียนความรู้เดิมของตนเองแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสนะครับอ่ะทีนี้ขั้นต่อมาเด็กๆดูที่ตารางของตนเองนะลูกขั้นที่2นะสีส้มใช่ไหมเป็นตัว W จากชื่อเรื่องไวรัสวายร้ายนักเรียนคาดหวังต้องการหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านนี้นะให้นักเรียนเขียนเป็นคำถามหรือเขียนเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็ได้เป็นประเด็นก็ได้นะครับสักประมาณคนละ1หรือ2ข้อนะเขียนลงในตารางช่องถัดมาสำหรับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดิมไปเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับให้เวลา2นาทีเหมือนเดิมเชิญได้เลยครับ

0: เอาละตอนนี้ขั้นตอนที่2นะครับขั้น W นะเป็นขั้นความต้องการในการที่จะเรียนรู้คุณครูมีคำสั่งก็คือว่าเด็กๆเนี่ยคาดหวังต้องการหรืออยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านนี้นะซึ่งก็เป็นจากชื่อเรื่องก็คือเรื่องไวรัสใช่ไหมลูกอ่ะเขียนเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมทุกคนตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ที่กระดาษของเรานะหรืออาจจะแชร์ร่วมกับเพื่อนๆก็ได้ว่าแต่ละคนอาจจะมีความที่แตกต่างกันทีนี้ขั้นต่อมาเป็นขั้นของการอ่านและทุกคนจะต้องลงมืออ่านหนังสือก็คือจะอยู่ในบทที่13ใช่ไหมในเล่มใหม่นะสำหรับเล่มเก่าก็จะเป็นบทที่8นั่นเองนะครับก็ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคนไหนอยากจะใช้เล่มเก่าเล่มใหม่แต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้อ่านเรื่องเดียวกันก็คือไวรัสวายร้ายนะพร้อมที่จะอ่านหนังสือหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลา10นาทีในการอ่านแล้วก็ในระหว่างที่อ่านมีคำสั่งนะก็คือให้ลองสำรวจว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหนังสือมันมีหรือเปล่าเราหาเจอไหมแล้วก็อีกอันนึงคือเราได้เรียนรู้อะไรนะครับถ้าอย่างนั้นครูให้เวลา10นาทีเชิญอ่านได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือกันจบแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอ่านสนุกไหมเรื่องนี
1: ้
0: สนุกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ไวร
0: ั
1: ส
0: ใช่ไหมคุณครูถามนิดนึงนะตัวละครในเรื่องเนี่ยมีใครบ้าง
1: 1 สิง 2 สิง 3
0: สิง1สิง2สิง3เขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขามีหน้าที่ทำอะไรเป็นผู้ปฏิบัติการทำอะไรลูกผู้เขาเรียกว่าผู้อะไรนะหน่วยพิทักษ์อะไรพิทักษ์โลกแสดงว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
1: คนด
0: ีนะเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติการพิทักษ์เนาะพิทักษ์โลกก็คือดูแลป้องกันรักษาโลกของเรานั่นเองทีนี้เขาไปทำอะไร3คนนี้ไปทำอะไรสิงห์1สิงห์2สิงห์3ไปทำอะไรไปสำรวจอะไรไปสำรวจเขาเรียกว่าสำรวจอะไรนะสำรวจโลกใช่ไหมเอาง่ายๆคือเขาอยู่อีกดาวนึงเนาะในเรื่องสมมุติขึ้นมาอีกดาวนึงแล้วก็มาสำรวจโลกมาดูซิว่าโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทีนี้เขามาเจออะไรบ้างในโลกแล้วอะไรต่อ
1: เจอไวร
0: ัสใช่ไหมเจอพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งไวรัสนั่นเองนะไวรัสกำลังจะทำอะไรกับโลกของเรากำลังจะทำอะไรลูกยึดครองโลกใช่ไหมก็คือเข้ามาโจมตีโลกถ้าเกิดไวรัสเข้ามายึดครองโลกของเราได้สำเร็จเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะผู้คนก็จะเป็นยังไงไม่มีที่อยู่อาศัยนะซึ่งก็คือความต้องการของเจ้าแห่งไวรัสเจ้าแห่งไวรัสบอกว่าอะไรนะบอกว่าเนี่ยผู้คนในโลกมีแต่เป็นยังไงนะเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำลายโลกนี้โลกที่มีแต่ความสกปรกโลกที่มีแต่ขยะที่เน่าเหม็นนะผู้คนไม่รักษาความสะอาดผู้คนขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินแต่ของไม่มีประโยชน์เนี่ยเราจะยึดโลกได้นักเรียนรู้สึกยังไงกับที่เจ้าไวรัสพูดแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมจริงหรือไม่จริงลูกเนาะจริงอาจจะจริงเพราะว่าถ้าเรารู้จักรักษาความสะอาดเขาจะยึดโลกของเราได้ไหมไวรัสต่างๆได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะถ้าทุกคนร่วมมือ

0: ร่วมใจกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่หน่วยพิทักษ์โลกเนี่ยได้มาปกป้องโลกของเราจากไวรัสต่างๆนะสุดท้ายแล้วเขามาเจอไวรัสอะไรบ้างที่เด็กๆอ่านเจอมีไวรัสอะไรบ้างนะไข้หวัดนกตาแดงไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกพิษสุนัขบ้าก็ถือว่าเป็นไวรัสใช่ไหมนี่คือสิ่งที่หน่วยพิทักษ์โลกมาเจอก็คือสิ่ง1สิ่ง2สิ่ง3แล้วเขามีวิธีการป้องกันไหมทีนี้ทำยังไงลูกวิธีการป้องกันลองบอกสิในบทอ่านบอกไหมวิธีการป้องกันอะไรนะหมั่นล้างมือให้สะอาดทำไงต่อทำลายซากสัตว์ให้ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือขยะหรืออะไรต่างๆที่มันน่าจะมีเชื้อโรคต้องทำลายให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ไม่สัมผัสสิ่งสกปรกเหล่านั้นนะถ้าเจอสัตว์ปีกที่ไม่ทราบสาเหตุในการตายเอามารับประทานได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันไข้หวัดนกเนาะเด็กๆรู้จักไข้หวัดนกไหมเคยเกิดทันไหมเนี่ยไข้หวัดนกน่าจะเกิดไม่ทันใช่ไหมนานมาละหนังสือเล่มนี้มีมานานแล้วเนาะอาจจะล้าหลังนิดนึงก็คือเป็นหนังสือที่เขียนไว้แต่มีการระบาดของไข้หวัดนกก็ใช้มาทุกปีจนนี่แหละแต่ปัจจุบันไข้หวัดที่เด็กๆพบเจอเนี่ยตามที่คุณครูได้อธิบายไปต้นชั่วโมงเราเจออะไรลูกในยุคของเราไข้หวัดอะไรมันคือโรคระบาดโควิด-19ใช่ไหมก็เป็นไข้หวัดที่เป็นไวรัสเหมือนกันให้นึกภาพของตัวเองเด็กๆนึกภาพอย่างนี้นะในสมัยก่อนเนี่ยเกิดไข้หวัดนกแบบนี้เลยลักษณะเดียวกันปัจจุบันคือไข้หวัดโคโรนาหรือโควิด-19ใช่ไหมเหมือนกันเลยนะถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาความสะอาดมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังสือได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเอาไว้ทีนี้ขั้นตอนที่3ขั้นต่อมาก็คือขั้นแอลนะเด็กๆได้ค้นหาสิ่งที่อยากเรียนรู้พบหรือเปล่าในใครหาเจอบ้างตัวเองอ่านเสร็จแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยมีไหมมีในหนังสือเรียนไหมมีไหมลูกมีกองทัพยกตัวอย่างหน่อยสิว่าหนูเขียนตรงช่อง W ว่าหนูอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเราค้นพบหรือเปล่าลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับกองทัพอธิบายบอกขั้น W ก่อน
1: ทำไข้หวัดนกจึงเรียกว่าไข้หวัดนก
0: อันนี้คือเราอยากรู้ใช่ไหมแล้วกองทัพค้นหาเจอไหมว่าทำไมถึงเรียกว่าไข้หวัดนกหาเจอไหมลูก
1: เพราะว่าเป็นไข้ที่เกิดจากสัตว์ปีกครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากเอาปรบมือให้กองทัพหน่อยมีใครอยากจะแชร์อีกบ้างปันตาปันตาหนูเขียนตรงขั้นที่ว่าอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยหนูอยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่านไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิปันตาอ่านเลย
1: เชื้อไวรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
0: แล้วหนูหาเจอไหมสิ่งที่หนูอยากรู้หาเจอไหมในบทอ่านเจอไหมลูกมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนูเขียนว่ายังไง
1: เพราะว่ามนุษย์ไม่รักษาความสะอาดค่ะ
0: ดีมากไม่รักษาความสะอาดสกปรกใช่ไหมไม่ออกกำลังกายอะไรพวกนี้ไวรัสมันก็เข้ามาในร่างกายของมนุษย์ได้หรือในโลกของเราได้ขอเสียงปรบมือให้ปานตาหน่อยสุดยอดมาฝั่งนี้บ้างกลุ่ม5มีใครอยากจะแชร์ไหมกลุ่มที่5มาลิมาลียืนไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิสิ่งที่หนูอยากจะเรียนรู้ในบทอ่านนี้หนูอยากเรียนรู้อะไรแล้วหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วหนูหาอะไรเจอบ้างในสิ่งที่อยากรู
1: ้วิธีการรักษาโรคจากไวรัสค่ะ
0: เจอไหมลูกมีไหมในหนังสือ
1: เจอค่ะ
0: เขาบอกว่ายังไงบ้างต้องรักษายังไง
1: เช่นการล้างมือไม่กินสัตว์ปีกที่ตายโดยไม่มีการทราบสาเหตุมาก่อนและกินอาหารสัตว์ปีกโดยไม่มีโรคนี้ค่ะ
0: โอเคแค่นี้ใช่ไหมดีมากปรบมือให้มาลีด้วยค่ะสุดยอด ่ะกลุ่มที่2ใครอยากจะนำเสนอเจทูเจทูยืนไหนลองบอกซิสิ่งที่เจทูอยากจะเรียนรู้แล้วเจทูได้เรียนรู้หรือเปล่าในสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ลองเล่าให้เพื่อนฟังเชิญได้เลยครับ
1: ไวรัสมีกี่ชนิดและติดต่อได้จากอะไรมีไวรัสอะไรบ้าง
0: แล้วหาเจอมั้ยลูกในบทอ่านมีบอกมั้ยมีอ่ะลองบอกซิเราเจอความรู้อะไรบ้าง
1: ไวรัสต่างๆครับ
0: ไวรัสต่างๆมีอะไรบ้างในหนังสือเรียนบอกว่ามีอะไรบ้าง
1: ไวรัสตาแดงไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสไข้เลือดออกไวรัสไข้สมองอักเสบ JE ครับ
0: ไวรัสไข้สมองอักเสบดีมากๆเลยปรบมือให้เจทูหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการอ่านเนาะการอ่านหนังสือแบบมีกระบวนการนะครับเด็กๆก็ได้อ่านตามขั้นตอนแล้วได้ค้นคว้าได้สืบเสาะหาความรู้แล้วทีนี้ขั้นต่อมานะเราจับใจความสำคัญได้แล้วทีนี้ขั้นต่อมาก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปทำแบบฝึกหัดกันนะไปทำแบบฝึกหัดกันโดยแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ที่ใบงานที่2นะครับเรื่องไวรัสไวร้ายลองเปิดเล่มเขียวดูนะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่หน้าไหนลูกแบบฝึกหัดที่2อยู่หน้าไหนเอ่ย182ทุกคนเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อในชั่วโมงนี้คุณครูขอ2ข้อให้เด็กๆได้ลองเขียนแสดงความคิดเห็นดูนะในข้อแรกเนี่ยฟังก่อนนะครับไปทางด้วยนะไปพร้อมกันนะการอ่านเรื่องไวรัสไวร้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรนะความรู้สึกเราเขียนได้หลากหลายไหมลูกได้หลากหลายนะแล้วแต่ว่าเด็กๆแต่ละคนอ่านแล้วจะรู้สึกอย่างไรเราอาจจะรู้สึกตระหนักได้ว่าเราต้องรักษาความสะอาดหรือรู้สึกมีความคิดเห็นว่ายังไงเห็นด้วยไหมหรือรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอะไรแบบนี้แต่เราต้องเขียนแสดงความคิดเห็นมาด้วยว่าเพราะอะไรจึงรู้สึกแบบนั้นนะเขียนมาให้ครบคุณครูอยากจะอ่านความคิดเห็นของนักเรียนนะครับแล้วข้อที่2ก็คือนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสที่ว่าโลกมนุษย์ที่มีแต่ความสกปรกขยะเน่าเหม็นผู้คนไม่รักษาความสะอาดขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินแต่ของไม่มีประโยชน์เราคิดเห็นยังไงกับอันนี้ก็เขียนมานะอันนี้ให้เวลา5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับเชิญได้เลยครับ

0: ล่ะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วใช่ไหมเด็กๆได้ทำใบงานเสร็จไหมลูก2ข้อให้แสดงความคิดเห็นได้ไหมในข้อแรกเนี่ยจากการอ่านเรื่องไวรัสไวร้ายนักเรียนรู้สึกอย่างไรเพราะอะไรในใครอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังบ้างมีไหมเอ่ยรู้สึกยังไงเบลเล่ไหนลองแชร์ความรู้สึกสิว่าเราอ่านเรื่องนี้จบแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเบลเล่ยืนเลยครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังครูอยากจะรู้เชิญได้เลยครับ
1: รู้สึกเข้าใจเรื่องไวรัสมากขึ้นครับ
0: ครับแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นอะไรในนั้น
1: เห็นไวรัสต่างๆครับได้รู้ชื่อไวรัสมากขึ้นครับเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้าครับ
0: อ๋อโอเคปรบมือให้เบลเล่หน่อยสุดยอดปานตารู้สึกยังไงเชิญ
2: รู้สึกผิดที่มนุษย์ไม่รักษาความสะอาดทำให้บ้านเมืองสกปรกขี้เกียจและทิ้งขยะสกปรกไม่ออกกำลังกายไม่รักษาสุขภาพกินแต่ของไร้สาระไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ
0: โอเคนี่คือความรู้สึกของเราใช่ไหมปรบมือให้ปานตาด้วยค่ะสุดยอดมากมีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากนี้มีไหมเอ่ยการแสดงความรู้สึกเนี่ยเรามันต้องเกิดจากความคิดของเราใช่ไหมความรู้สึกของเราจริงๆเพียงแต่ว่านักเรียนต้องบอกเหตุผลนะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเนี่ยอาจจะรู้สึกหดหู่กับเรื่องในนั้นในบทอ่านนั้นเพราะว่าอะไรถึงหดหู่เพราะว่ารู้สึกหดหู่แล้วก็สะเทือนใจกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสที่บอกว่ามนุษย์เป็นไงนะเหมือนกับที่ปานตาบอกเมื่อสักครู่นี้เลยสกปรกใช่ไหมลูกไม่รักษาความสะอาดไม่ออกกำลังกายกินแต่อาหารไม่มีประโยชน์ครูมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงเนาะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะโลกของเราก็คงจะไม่มีโรคร้ายต่างๆที่มันตามมาเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนักเรียนก็ไปลองเขียนบันทึกเพิ่มเติมของตนเองนะข้อที่2มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของเจ้าแห่งไวรัสนะก็เหมือนกับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะในใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างนักเรียนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพัฒนาถือไมค์เลยลองบอกสิว่าหนูเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือเปล่าเพราะอะไรคิดว่ามันเป็นยังไง
1: รู้สึกว่ามนุษย์ชอบทิ้งขยะไว้ไม่เป็นที่เป็นทางค่ะ
0: ครับแล้วเป็นยังไงลูกแล้วมันเกิดผลอะไรตามมาการทิ้งขยะแบบนั้น
1: ขยะเน่าหมิ่นค่ะ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมันเน่าเหม็นอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่มีอะไรผลตามมาเลยเหรอมีไหม
1: แล้วก็มีเชื้อโรคค
0: ่ะมันมีเชื้อโรคแล้วหนูเห็นด้วยไหมกับข้อความนี
1: ้เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยมีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกไหมลูกนั่งลงขอบคุณมากครับมีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกของขวัญยืนของขวัญลองแสดงความคิดเห็นสิเป็นยังไงบ้างหนูคิดว่ายังไงลูกข้อความนี้
3: เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามนุษย์ไม่รักษาความสะอาดค่ะไม่ดูแลตัวเอง
0: ไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาความสะอาดก็เลยเป็นโรคต่างๆตามมาใช่ไหมแล้วของขวัญคิดว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมอันนี้เนี่ย
3: ได้ค่ะ
0: ได้ยังไงไหนลองเล่าสิลูก
3: ถ้าเราแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมเช่นไม่ทิ้งขยะล้างมือบ่อยๆค่ะ
0: โอเคดีมากๆเลยปรบมือให้ทั้ง2คนไปเขียนมาเพิ่มเติมนะสำหรับคนไหนที่ไม่ได้พูดไม่ได้นำเสนอก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความคิดเห็นนะคุณครูก็ยังรออ่านการบ้านของเด็กๆอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะครับส่งการบ้านทีนี้ในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับไปเขียนมาไปตอบคำถามมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งที่คุณครูเหมือนเดิมนะก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้สรุปบทเรียนนิดนึงนะครับคุณครูมีแผ่นนี้มาให้เด็กๆได้ดูอันนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมอินโฟกราฟิกอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมลองอ่านดูสิโรคติดเชื้อไวรัส RSV ใช่ไหมมันคือเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ไวรัสต่างๆเนี่ย ขาก็จะมีอาการมีวิธีการป้องกันวิธีการรักษาเนาะเด็กๆลองดูนะอย่างเช่นยกตัวอย่างโรคอันนี้อาการก็จะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะอะไรพวกนี้การป้องกันก็จะคล้ายๆกับที่เราอ่านในหนังสือเรียนนะสังเกตอาการตนเองแล้วก็รักษาให้ถูกวิธีเราก็จะห่างไกลจากโรคเหล่านี้ได้อีกอันนึงคือเลิก10พฤติกรรมเคยชินลดเสี่ยงโควิด-19 อันนี้ก็เป็นวิธีการ10วิธีที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่นไม่ขยี้ตาแค่จมูกให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อถึงบ้านหยิบจับสารพัดต้องล้างมือใช่ไหมไม่พกหน้ากากผ้าเจลล้างมืออันนี้คือต้องพกนะเขาบอกว่าไม่พกไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่าลืมระยะห่างห้ามกอดห้ามหอมจับมือให้ลดได้นะไม่กักตัวเองอยู่บ้านไม่ได้นะต้องกักตัวนะครับใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ลดการปาร์ตี้สังสรรค์ถ้าเราทำพวกนี้ได้ลดละพฤติกรรมพวกนี้ได้ก็จะห่างภัยกับเชื้อไวรัสต่างๆนั่นเองเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อเตือนเป็นคำเตือนที่ให้เราได้ระมัดระวังตนเองจากการดำเนินชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันก็มีเชื้อโรคต่างๆมากมายที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านแล้วต้องตระหนักถึงความสะอาดตระหนักถึงความระมัดระวังการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยนะครับคุณครูก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะอ้าวทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะขอฝากให้โรงเรียนปลายทางเนี่ยช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามใบงานที่3เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องห้องสมุดป่าแล้วก็หนังสือเรียนวรรณคดีลำน้ำชั่วโมงต่อไปเราใช้วรรณคดีลำน้ำนะครับแล้วก็ใบงานที่4เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้นะเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็มาอ่านกันเช่นเดิมซึ่งเนื้อหาที่เราจะอ่านก็คือเรื่องห้องสมุดป่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็ส่งงานด้วยนะสวัสดีครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง

0: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
1: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
0: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
1: มาอนุญาตนะครับ
0: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็น

0: แสดงกันขนาดนี้หรอคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
2: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
2: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องเรียนทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับนักเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยถึงระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมได้พูดคุยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมนะครับลองทายดูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถอดรหัสลับพิเศษนะครับว่ารหัสลับนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักครู่หนึ่งนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับง่ายหรือเปล่า
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคำนี้คือคำว่าอะไรครับใช่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปลาก็คือปอปานั่นเองประใช่ไหมชอช้างก็คือครูก็เอาตัวช้างมาประชาธิปไตยทีนี้นี่นะครับอย่างที่นักเรียนเห็นประชาธิปไตยทีนี้จากคำที่เราเรียนรู้ไปประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่เรานั้นยังไม่ทราบความหมายจริงๆของคำว่าประชาธิปไตยเลยนักเรียนปลายทางถ้ารู้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแล้วนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเอ๊ะประชาธิปไตยที่เรารู้ความหมายเนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนต้นทางครับคำว่าประชาธิปไตยถ้าให้นักเรียนถ่ายเล่นๆน่าจะเกี่ยวข้องกับใครเงียบเลยเงียบเลยนะครับเกี่ยวข้องกับใครเอ่ยประชาธิปไตยไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรครับครูเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศไทยประชาธิปไตยเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์นะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีคำว่าประชาธิปไตยในสังคมไทยนะครับนักเรียนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์นะครับก็เริ่มวางแผนวางหลักการนะครับวางรากฐานประชาธิปไตยในประเทศไทยในสยามนะครับในช่วงนั้นเราใช้คำว่าสยามนะครับให้กับประเทศนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าพระมหากษัตริย์นะครับขอยกก็คือรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้วางรากฐานประชาธิปไตยอะไรให้กับประเทศไทยบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับจากการ์ตูนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงนักเรียนรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับพระองค์เนี่ยทรงตระหนักใช่ไหมว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพื่อสร้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้กับคนไทยมากกว่าการอ่านออกเขียนได้เพราะหวังว่าการศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็คือการวางรากฐานในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองก็คือพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างดุสิตธานีให้คนเข้าไปในเมืองแล้วก็เป็นการแสดงคล้ายๆว่าเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะครับแล้วก็มีการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนานะครับให้คนเป็นคนเก่งคนดีนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับระบอบใหม่ก็คือระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวีดิทัศน์นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนรากฐานประชาธิปไตยนะครับจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเวลาต่อมานะครับนักเรียนผ่านพ้นไปช่วงสมัยรัชกาลที่5 6จนมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับในช่วงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตอนนั้นในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475นะครับเกิดการปฏิวัติสยามเกิดขึ้นนะครับมีกลุ่มคณะผู้ก่อการเราเรียกว่าคณะราษฎรนะครับได้เข้ามาก่อการปฏิวัติยึดอำนาจนะครับจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจึงถือได้ว่าเป็นวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับโดยผู้นำในช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นของคณะราษฎรคือพระยาพหลพลพยุหะเสนานั่นเองครับซึ่งต่อมานะครับนักเรียนในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475นะครับเวลาผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงพระราชทานนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับซึ่งพระราชทานให้ในวันที่10ธันวาคมปัจจุบันนี้วันที่10ธันวาคมจึงวันเป็นวันหยุดราชการนะครับนักเรียนครับจากการที่พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แสดงว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญอย่างมากในการบริหารประเทศนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับนักเรียนการปกครองประชาธิปไตยของไทยนะครับทีนี้ต้องมารู้ความหมายก่อนว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นคืออะไรนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับขอให้นักเรียนเข้าใจด้วยนะครับระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่นั่นเองนะครับรูปแบบการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับในระบอบประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าใครมีอำนาจสูงสุดทราบบ้างใครทราบบ้างใครมีอำนาจสูงสุดในระบอบนี้ใครเอ่ยประชาอะไรประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะครับมีอำนาจสูงสุดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญไทยซึ่งครูได้หยิบยกมา10ข้อด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1นักเรียนประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้นะครับนี่คือบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับโดยพูดง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราสามารถแบ่งแยกประเทศได้ไหมไม่ได้นะครับการแบ่งแยกประเทศถือว่าเป็นการที่ทำขัดต่อรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายนะครับต่อไปข้อที่2ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประมุขของประเทศไทยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองครับนักเรียนในข้อที่3ครับอำนาจอธิปไตยอำนาจนี้สำคัญมากนะครับถ้าประเทศอื่นรัฐอื่นไม่มีอำนาจอธิปไตยก็ถือได้ว่ายังไม่ครบองค์ประกอบนะครับของการเป็นประเทศนะครับทีนี้อำนาจอธิปไตยนั้นของประเทศไทยนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและศาลนักเรียนทราบภาพนี้ไหมว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรใครเคยเห็นบ้างมีใครทราบไหมครับนักเรียนปลายทางครับทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าภาพนี้คือภาพอะไรถ้าอย่างนั้นชั่วโมงหน้าให้นักเรียนจำภาพนี้ไว้และกลับมาตอบคำถามครูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้ไปเป็นการบ้านนะครับภาพนี้สถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอย่างมากขอใบ้ไว้เลยว่าเป็นสถานที่ไว้ปกครองขออภัยครับเอาไว้บริหารบ้านเมืองเอาไว้ออกกฎหมายเอาไว้เป็นที่ประชุมของคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมีคนบอกว่าศาลยังไม่ใช่นะครับค่อยไปหาค่อยไปหาต่อไปนักเรียนข้อที่4คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดของกฎหมายข้อบังคับกฎข้อบังคับหรือการกระทำใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมิได้ตัวอย่างเช่นนักเรียนรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าคนไทยสามารถที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเธออยากจะนับถือศาสนาพุทธก็นับถือได้นับถือศาสนาคริสต์ก็นับถือได้นับถือศาสนาอิสลามก็นับถือได้แต่อยู่ไปอยู่มามีคนออกกฎหมายว่าคนไทยจะต้องนับถือศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแสดงว่าทำได้ไหมไม่ได้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธินะครับเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่ 5ข้อนี้นะครับรูปแบบการปกครองของไทยเป็นรูปแบบรัฐสภานะครับประกอบด้วย2สภาด้วยกันนักเรียนคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอย่างที่นักเรียนอ่านนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรก็คือตัวแทนของประชาชนนั่นเองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด500คนนะครับส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะมีอยู่ทั้งหมด200คนนะครับซึ่งสภาทั้ง2สภานี้นะครับสมาชิกผู้แทนราษฎรเนี่ยมีหน้าที่ออกกฎหมายนะครับหน้าที่หลักๆคือออกกฎหมายต่อไปนะครับวุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภานะครับมีหน้าที่กั่นกรองกฎหมายนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่ 6นะครับประชาชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญอย่างเสมอกันนะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่ากันนะครับข้อที่ 7ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าเรานั้นมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันเสมอภาคกันซึ่งรัฐจะเป็นผู้ให้การคุ้มครองเรานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่ 8นะครับประชาชนมีสิทธิออกเสียงหรือลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดได้นักเรียนครับครูถามหน่อยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเลือกตั้งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเลือกตั้งที่ครูหมายถึงคือเลือกตั้งที่ออกไปเลือกส.ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราซึ่งยังเป็นผู้ไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่อายุ18ปีบริบูรณ์เนี่ยยังไม่สามารถรับสมัครขออภัยครับยังไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั่นเองนะครับเราต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับถึงสามารถที่จะลงออกเสียงเลือกตั้งได้นั่นเองครับข้อที่ 9ครับนักเรียนนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภานักเรียนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีนายกกี่คนแล้วใครทราบบ้าง31คนเก่งมากๆนะครับคนแรกนะครับชื่อว่าภรรยามโนปกรณ์นิติธาดานะครับซึ่งคนล่าสุดในปีพุทธศักราช2567นะครับคือนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยครับต่อไปครับนักเรียนข้อสุดท้ายที่10ครับ
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเราทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถพูดวิจารณ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมครับเราสามารถโพสต์ด่าในโซเชียลได้ไหมโพสต์ด่าเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับและมีสิทธิในการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กด้วยใช่ไหมเราที่เป็นคนไทยเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับพูดง่ายๆก็คือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าม.3นั่นเองนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญของไทยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในโรงเรียนเราบ้างว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างที่ครูบอกว่าเราเนี่ยยังไปเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนไปเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้แต่เราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะไปเลือกผู้แทนของเราในอนาคตเมื่อเราอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับตัวอย่างเช่นกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรเอ่ยเลือกตั้งเลือกตั้งใครครับประธานสภานักเรียนใช่ไหมสื่อได้ว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการวอร์มอัพของนักเรียนก่อนที่เราจะได้ไปเลือกตั้งจริงๆนะครับก็คือการเลือกผู้แทนของเราให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียนนั่นเองนะครับนี่ก็คือการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วนะครับก็จะมีการแถลงนโยบายนะครับว่าประธานสภานักเรียนพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะทำอะไรให้กับโรงเรียนจะทำประโยชน์อย่างไรให้กับนักเรียนนะครับต่อไปครับนี่ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนที่ครูนำมานะครับสภานักเรียนก็จะมีการบอกอะไรเอ่ยนักเรียนในภาพนี้ก็จะเป็นการแต่งกายใช่ไหมของโรงเรียนว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับพวกเรารู้สิทธิรู้เสรีภาพแล้วแต่เราจะต้องรู้หน้าที่ของเราด้วยนะครับว่าหน้าที่ของเรานั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมต่อไปครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อะไรเอ่ยก็คือเป็นกิจกรรมโรงเรียนปลอดกัญชานั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ผู้คนเนี่ยให้คนในโรงเรียนให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้นะครับหรือจะเป็นการถวายพระพรนะครับการลงนามถวายพระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็เป็นการตระหนักว่าเราเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในตอนเช้าใช่ไหมให้กับนักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่มีการเก็บขยะต่างๆช่วยเหลือกันนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับทีนี้กิจกรรมของเราบ้างนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันนักเรียนลองนึกเลยนะว่านักเรียนใฝ่ฝันอยากจะให้มีกิจกรรมอะไรนะครับเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างที่พวกเรารู้แล้วว่าประชาธิปไตยนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับหยิบใบกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรม Instagram นะครับประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันโดยให้นักเรียนวาดภาพนะครับกิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันและบอกว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมบอกว่าทำไมถึงอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้และเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราใฝ่ฝันกิจกรรมประชาธิปไตยแบบไหนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับทำกิจกรรมได้วาดกิจกรรมประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำตอบการที่นักเรียนต้นทางได้เขียนได้วาดมาว่ากิจกรรมที่ประชาธิปไตยที่เขาใฝ่ฝันนั้นเป็นอย่างไรนะครับขอคนแรกเลยเป็นยังไงครับชื่อกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ช่วยเหลือคนโดนแกล้งค
0: ่ะช่วยเหลือคนโดนแกล้งใช่ไหมครับเพราะว่ามีคนไปละเมิดสิทธิเขาช่วยเหลือยังไงทำไมถึงอยากทำกิจกรรมนี้ครับ
1: เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมที่จะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เป็นไงจากในภาพเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาถูกรังแกใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปต่อเลยครับ
2: เสรีทรงผมเพราะบางคนไม่ชอบทรงผมสั้นแต่โรงเรียนให้ไว้ผมสั้นค่ะ
0: ส่งเสริมก็คือกิจกรรมที่หนูอยากทำคืออยากไว้เสรีใช่ไหมในการไว้ทรงผมใช่ไหมครับต่อไปครับสุดท้าย
3: เก็บขยะในพื้นที่ต่างๆอยากช่วยโลกให้มีความสะอาดทำให้โลกน่าอยู่ค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่น่าอยู่ค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนไทยที่ต้องช่วยกันดูแลค่ะ
0: นี่ก็คือการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยที่นักเรียนต้นทางใฝ่ฝันนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลับเข้าที่ได้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมของเรานั่นคือขั้นสรุปหนูทำได้นะครับขออภัยครับขั้นสรุปหนูทำได้ทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมองมาที่หน้าชั้นเรียนครับมีใครยังไม่มองมาที่หน้าชั้นเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมสุดท้ายของเรากิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมประชาธิปไตย Yes or No นะครับทีนี้ครูจะให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ออกมาทีละกลุ่มนะครับมารับภาพจากครูนะครับและจะต้องมาเป็นยังไงเอ่ยหน้ากระดานครูเนี่ยมีคำว่า Yes or No ใช่ไหมให้มาติดภาพนะครับว่าภาพที่นักเรียนได้นั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องก็มาติดที่คำว่า yes ถ้าไม่เกี่ยวก็ติดกับคำว่า no นะครับกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถเรียนรู้สังเกตภาพแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับขอกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยทุกคนตั้งใจดูนะว่าเพื่อนจะเอาไปติดถูกหรือเปล่าให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้เป็นภาพอะไรครับนักเรียนภาพใส่บาตรเราคิดว่าเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหม
4: เป็นคร
0: ับ เป็นเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่านำบุญใส่บาตรทุกคน
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าการทำบุญตักบาตรทุกคนทำได้ครับ
0: เพราะว่าเราสามารถทำบุญตักบาตรได้ใช่ไหมและประชาธิปไตยของไทยเนี่ยบอกว่าเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมเราจึงตักบาตรทำบุญนับถือศาสนาพุทธได้นั่นเองนะครับเอาไปติดที่ชั้นเลยเอาไปติดที่คำว่า yes นะครับต่อไปกลุ่มที่1บอกว่าของง่ายๆนะครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรครับทราบหรือเปล่า
6: คนโดนร
0: ัง
6: แก
0: คนโดนรังแกใช่ไหมไหนจับไมค์แล้วก็พูดหน่อยว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับ
6: ไม่ครับ
0: ไม่นะครับไม่เสียงสูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
0: เป็นการกลั่นแกล้งใช่ไหมไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นใช่ไหมเอานำไปติดได้เลยติดที่ no นั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ออกมาเลยครับ2คนออกมาเลยครับเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่2จะได้ภาพอะไรไปถือไมค์ก่อนก ลุ่มที่สองภาพนี้ครับให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรไหนบอกเพื่อนๆปลายทางด้วยครับจากภาพเราขยะขยะเขาทิ้งขยะที่ไหน
7: ถนนครับ
0: ริมถนนใช่ไหมไหนบอกครูซิว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไหมครับ
7: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมการที่เรานำขยะไปทิ้งที่สาธารณะนะครับถือได้ว่าผิดกฎหมายนะครับนักเรียนผิดกฎหมายท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาสาธารณสมบัติดูแลให้บ้านเมืองของเรานั้นสะอาดใช่ไหมดังนั้นไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไปใส่ได้เลยครับติดได้เลยภาพต่อไปภาพนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยคนอื่นดูด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือไม่เป็นกิจกรรมอะไรครับภาพนี้
8: เลือกตั้งค่ะ
0: เลือกตั้งใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไหมครับ
8: ส่งเสริมค่ะ
0: ก็คือการเลือกตั้งการออกไปเลือกผู้แทนของเรานั่นเองไปแปะได้เลยเอาไปติดได้เลยครับต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยครับ2คนดูซิว่ากลุ่มที่3จะได้ภาพอะไรไปภาพนี้ให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรครับ
8: เลือกหัวหน้าห้องครับ
0: ภาพนี้ดูดีๆภาพที่ครูสื่อมาเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนใช่ไหมเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมครับ
8: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมเพราะอะไร
8: เพราะว่าเราสามารถเรียนหนังสือได้ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเราใช่ไหมที่เราจะเรียนหนังสือได้รับการศึกษาโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอาไปติดที่คำว่า yes ได้เลยต่อไปภาพนี้คืออะไรเอ่ย
8: การใส่หมวกกันน็อกค่ะ
0: การใส่หมวกกันน็อกการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมครับ
8: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะว่าอะไรเอ่ย
8: เราต้องรักษาความปลอดภัยค่ะ
0: เราต้องรักษาความปลอดภัยเราต้องเคารพกฎระเบียบที่เขาสร้างขึ้นใช่ไหมก็คือการปฏิบัติก็คือไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยครับต่อไปกลุ่มที่4ออกมาเลยภาพนี้ภาพนี้ให้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คืออะไรเอ่ย
8: ทำร้ายร่างกายกันค่ะ
0: มีการทำร้ายร่างกายใช่ไหมมีการเรียกง่ายๆว่ายกพวกตีกันนั่นเองใช่ไหมทำร้ายร่างกายนักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหม
8: ไม่ค
0: ่
8: ะ
0: ไม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับเป็นกิจกรรมที่เราไปละเมิดสิทธิคนอื่นไหมไปละเมิดสิทธิของเขาทั้งร่างกายและทรัพย์สินของเขาใช่ไหมไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับก็ไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยสุดท้ายกลุ่มที่5ครับ1คนกลุ่มที่5กลุ่มที่5ภาพนี้เพื่อนดูด้วยภาพนี้คือภาพอะไรครับ
8: คนกำลังเผา
0: คนกำลังเผาภาพนี้นะครับเป็นภาพการชุมนุมครูถามคำถามนี้ก่อนภาพนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยไหมเป็นไหมครับ
8: ไม่ค
0: ่
8: ะ
0: ไม่เป็นกิจกรรมของประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรนักเรียนจริงๆแล้วประชาธิปไตยให้สิทธิ์ให้เสรีภาพประชาชนสามารถออกมาชุมนุมได้แต่มีข้อแม้ว่าการชุมนุมนั้นต้องปราศจากความรุนแรงนะครับถ้ามีรุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็ถือได้ว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับมีการใช้ทำร้ายร่างกายมีการจุดไฟเผาเนี่ยก็เป็นการทำลายทรัพย์สินด้วยใช่ไหมดังนั้นไม่เป็นกิจกรรมประชาธิปไตยเอาไปติดได้เลยและนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมประชาธิปไตย yes or no แสดงว่านักเรียนต้นทางนะครับสามารถ ตอบได้นะครับว่าภาพไหนกิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยภาพไหนไม่ใช่นะครับภาพที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับของคนอื่นนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเรามาประเมินตัวเองกันดีกว่าเรามาดูรายการการประเมินนะครับนักเรียนครับเข้าใจความหมายและออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันถ้านักเรียนบอกความหมายชัดเจนนะครับและออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันได้นะครับเขียนครบวาดครบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนยังบอกความหมายยังไม่ชัดเจนนะครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็ยังออกแบบประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันยังไม่เสร็จยังเขียนไม่เสร็จยังวาดไม่เสร็จนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยและไม่ได้ออกแบบนะครับยังไม่เขียนเลยนะครับว่าประชาธิปไตยที่ฉันใฝ่ฝันคืออะไรนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับถือได้ว่าเก่งมากๆนะครับต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะครับในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับให้นักเรียนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับแต่หลังต้องตรงนะยืดหลังตรงนะครับเอาละนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ปฏิบัติเพลงอะไรไปลูก
1: ตามองตา
0: เพลงตามองตาใช่ไหมเราได้ฝึกร้องไปแล้วเราก็ได้คิดท่าการแสดงด้วยใช่ไหมแม่คะยังจำได้ไหมยังจำได้ยังจำได้นะเอาละทีนี้ดูที่หน้าจอเลยนะครับดูที่หน้าจอเลยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ลูกเราจะอยู่ในเรื่องของ
1: รำวงมาตรฐาน
0: เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเอาละก่อนอื่นก็ต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะเหมือนเดิมคุณนำมาฝาก3ข้อนะครับดูที่หน้าจอข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกร้องเพลงด้วยนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเลยสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องมาทบทวนการร้องเพลงรำโทนซะก่อนนะครับนั่นก็คือเพลงตามองตานั่นเองที่เราได้ฝึกไปครั้งที่แล้วนะครับจำได้ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนร้องเพลงตามองตากันนะครับยืดหลังตรงนะการร้องเพลงนะ1นั่งหลังตรงนะครับรวมมือหรือวางมือที่เหมาะสมนะพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆในการฝึกร้องเพลงนะครับและสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะไม่ดังเกินจนถึงตะโกนหรือไม่เบาเกินจนถึงขั้นร้องอยู่ในลำคอนะครับเอาพอเหมาะเนาะและไพเราะด้วยเอาละพร้อมมั้ยลูกที่จะทบทวนร้องเพลงรำโทนเพลงตามองตาพร้อมมั้ยพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมนะปลายทางพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นอย่าลืมมือกระทบให้จังหวะด้วยนะครับ1 2และ3

เอาละเยี่ยมมากเลยแต่คุณครูคิดว่าเสียงมันเบาไปเบาไปไหมเบาไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูร้องอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงขึ้นนะให้ชัดกว่านี้นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะยืดหลังขึ้นพร้อมนะคุณครูขออีกหนึ่งรอบเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึง1 2และ3

เยี่ยมอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละทบทวนการร้องไปแล้วนะครับเอาเราจะต้องมาทบทวนการปฏิบัติด้วยจำได้ไหมท่าการแสดงที่เราได้คิดไปเมื่อครั้งที่แล้วจำได้ไหมลูกจำได้นะปลายทางจำได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนักเรียนยืนขึ้นครับไม่มีเสียงนะเอาละแล้วก็เข้ากลุ่มตัวเองเลยเดี๋ยวเราจะทบทวนท่ากันนะครับเราจะทบทวนท่ากันนะทั้งต้นและปลายทางเอาละหาที่ว่างแล้วเข้ากลุ่มตัวเองไว้นะครับนะหาที่ว่างแล้วเข้ากลุ่มตัวเองไว้นะครับต้นทางได้ไหมลูกปลายทางด้วยนะปลายทางปฏิบัติกิจกรรมตามเลยนะลูกนะดูวงสวยสวยวงสวยสวยวงแยกกันนะห่างกันนะวงสวยสวยนะครับเอาละเอาละได้ไหมได้ไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะลูกพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะครับพร้อมอย่างตบมือตบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งพร้อมอย่างลูกพร้อมอย่างพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวเราทบทวนท่ากันนะครับพร้อมนะมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงเลย

ตบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเก่งมากเลยอะประจำที่ประจำที่ประจำที่เหมือนเดิมประจำที่เหมือนเดิมนะประจำที่เหมือนเดิมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลูกนะเมื่อนั่งแล้วหนูจะต้องยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะหลังจะต้องตรงเป็นอย่างไรบ้างลูกยังจำได้ใช่ไหมยังจำได้ใช่ไหมจำได้แม่นเลยนะครับสำหรับการที่เราไปทบทวนท่ารำนะที่เราได้คิดและสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันต่อเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วทบทวนการปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่านะครับนะรอบนี้เป็นการตอบคำถามคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะครับสำหรับการทบทวนความรู้เดิมนะดูข้อที่หนึ่งก่อนดูข้อที่หนึ่งนะครับนะคุณครูถามว่ารำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิดเอาละเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางแล้วครับหนูตอบว่าผิดหรือถูกหนูสามารถยกมือและตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับต้นทางตอบว่าถูกใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเฉลยเลย

0: นะครับสำหรับนะถูกต้องตบมือเอาละดูต่อดูต่อข้อต่อไปนะครับโทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานสำหรับข้อนี้ข้อที่2ถูกหรือผิดลูก
1: ผิด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดหรอผิดใช่ไหมตอบมั่นใจถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเรามาเฉลยกันสำหรับข้อนี้นักเรียนต้นทางตอบว่าผิดนั่นเองผิดครับถูกต้องตบมือข้อนี้จะต้องตอบผิดใช่ไหมเพราะว่าโทนไม่ใช่เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานโทนก็คือเครื่องดนตรีนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อที่3นะครับรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนอีกครั้งนะรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมอ่ะมีคำว่าถูกไหมยกมือสิถูกมีไหมลูกตอบผิดหมดเลยตอบผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับสำหรับข้อที่3นะผิดถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้ผิดนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วรำโทนมีระเบียบแบบแผนไหมไม่มีนะครับไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะอ่ะดูข้อต่อไปข้อที่4อ่ะดูข้อนี้ดีๆนะครับรำโทนเป็นการร้องและการรำของชาวบ้านมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่ๆข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมอ่ะเฉลยเลยเฉลยเลยนะครับสำหรับข้อที่4ถูกต้องตบมือถูกต้องนะครับข้อนี้นะเอาละต่ออีก2ข้อสุดท้ายอีก2ข้อสุดท้ายนะลูกนะอ่ะดูที่หน้าจอข้อที่5รำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกมั่นใจ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมถูกใช่ไหม4แบบนะ4แบบนะอ่ะดูคำตอบถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานเราก็มีทั้งหมด4แบบใช่ไหมลูก4แบบนะแบบที่1คือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะแบบที่3แบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายแบบที่4แบบราตรีสโมสรนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานจะมีทั้งหมด4แบบนะเอาละดูข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมตอบผิดมีคนตอบถูกบ้างไหมไม่มีผิดใช่ไหมข้อนี้ผิดนะอ่ะดูเฉลยผิดนั่นเองถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้ผิดจริงๆแล้วรำวงมาตรฐานของเรามีทั้งหมดกี่เพลง10เพลงนะครับข้อที่6ตอบ12เพราะฉะนั้นผิดนะเอาละอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับคุณครูมีวิดีทัศน์เนาะประวัติของรำวงมาตรฐานมาให้นักเรียนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อย้ำความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะพร้อมที่จะไปดูไหมลูกพร้อมไหมต้องตั้งใจดูนะนะอ่ะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นพร้อมนะไปทางพร้อมเดี๋ยวเรามาดูวิดีทัศน์กันนะครับสำหรับประวัติรำวงมาตรฐานอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลย

รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนซึ่งเป็นการรำและร้องของชาวบ้านโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประ

กอบจังหวะลักษณะการรำและร้องเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้คงเป็นการรำและร้องง่ายๆมุ่งเน้นที่ความสนุกสนานรื่นเริงเป็นสำคัญเช่นเพลงช่อมาลีเพลงยวนยาเหลเพลงตามองตาเป็นต้น

0: ่อปีพุทธศักราช2487ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงและนำท่ารำจากแม่บทมากำหนดเป็นท่ารำเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผนเพลงรำวงมาตรฐานประกอบด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรแต่งเนื้อร้องจำนวน4เพลงคือเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำสิมารำเพลงคืนเดือนหงายท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเนื้อร้องเพิ่มอีก6เพลงคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงหญิงไทยใจงามเพลงบูชานักรบเพลงยอดชายใจหารส่วนทำนองเพลงทั้ง10เพลงนั้นกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งประดิษฐ์ท่ารำโดยนางละมุนยมคุปนางมัลลีคงประพัดและนางสุภลักษณ์ภัทรนาวิกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานประกอบด้วย4แบบดังนี้แบบที่1แบบชาวบ้านชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยเอวคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งจงกระเบนห่มผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่สองแบบรัชกาลที่ห้าชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าหญิงนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายป่าผูกเป็นโบใส่เครื่องประดับมุกแบบที่สามแบบสากลนิยมชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทหญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตรีสโมสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าหญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมเกล้าเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับวงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงใช้ได้ทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่จะมีเครื่องประกอบจังหวะโทนกลับและชิงประกอบ
1: นักเรียนตบมือครับให้กับวินิพัฒน์ของเรานะเกี่ยวกับประวัติรำวงมาตรฐานเนาะนักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นไหมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะสำหรับวันนี้นะลูกนะวันนี้คุณครูมีเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายนะวันนี้เราจะฝึกร้องเพลงนี้กันครั้งที่แล้วเราได้ฝึกรำโทนไปแล้วใช่ไหมเพลงอะไรนะจำได้ไหมตามองตาเอาละทีนี้ครั้งนี้เราจะมาฝึกรำวงมาตรฐานที่เป็นแบบแผนกันบ้างนะครับเอาละอ่ะดูกันต่อนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะมีเพลงให้นักเรียนฟังนะคะ

0: มีเพลงให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของคุณครูนะว่าหลังจากที่นักเรียนฟังเพลงไปแล้วนักเรียนแปลความหมายของบทเพลงได้ว่าอย่างไรนะเอาละพร้อมที่จะฟังเพลงไหมลูกพร้อมไหมแต่อย่าลืมเราต้องแปลความหมายของเพลงด้วยนะจากเพลงที่เราฟังนะครับยืดหลังขึ้นถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นไปทางยืดหลังขึ้นนะลูกนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยนะครับชื่อว่าเพลงคืนเดือนหงายนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: เอาละนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างฟังเพลงไปนะครับไพเราะไหมไพเราะนะครับดูที่หน้าจอนะสำหรับความหมายของเพลงคืนเดือนหงายนะครับเวลากลางคืนเป็นคืนเดือนหงายมีลมพัดมาเย็นสบายใจแต่ก็ยังไม่สบายใจเท่ากับการที่ได้ผูกมิตรกับผู้อื่นนะครับและที่ร่มเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่งกว่าน้ำฝนที่โปรยลงมาก็คือการที่ประเทศไทยนะลูกนะเป็นประเทศที่เป็นเอกราชมีธงชาติไทยเป็นเอกลักษณ์ทำให้ร่มเย็นทั่วไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือความหมายของเพลงนะคือหมายนะครับทีนี้ลูกเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันนะเพลงคืนเดือนหงายแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องอ่านเนื้อเพลงนะครับเหมือนเดิมอ่านออกเสียงนะครับคำควบกล้ำและตัวสะกดออกเสียงให้ชัดเจนนะเอาละอ่ะพร้อมเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงกันนะครับคุณครูจะอ่านก่อนนะนักเรียนอ่านตามนะครับนะครูอ่านก่อนนะยามกลางคืนเดือนหงายเย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา
1: เย
0: ็
1: นอะไรก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: เย็นจ
0: ิ
1: ต
0: เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา
1: เย
0: ็
1: นร
0: ่
1: มธงไทยปกไปท
0: ั่
1: วล
0: ่
1: า
0: เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยเอาละและนี่ก็คือเนื้อเพลงทั้งหมดของเพลงนี้นะครับมีอยู่4บรรทัดนะนิดเดียวนะครับมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับสำหรับบทเพลงนี้เหมือนเดิมลูกนะขั้นตอนการฝึกร้องนักเรียนนั่งหลังตรงหลังตรงยังหลังตรงยังหลังตรงนะครับวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆนะครับในการฝึกร้องเพลงและร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับเหมือนเดิมเลยนะเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันนะครับเหมือนเดิมเลยคุณครูจะร้องก่อนเนาะแล้วหนูร้องตามนะครับครูร้องก่อนแล้วหนูร้องตามนะอ่ะยืดหลังขึ้นยืดหลังขึ้นนะครับพร้อมนะพร้อมนะต้นทางพร้อมนะปลายทางพร้อมแล้วลูกนะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนไหนพร้อมๆกันยืดหลัง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงครูร้องก่อนเดี๋ยวหนูร้องตามนะเอาใหม่นะอ่ะพร้อมนะยืดหลังฟังดีๆยามกลางคืนเดือนไงเอาใหม่เอาใหม่ยืดหลัง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไง
1: ยามกลางค
0: ื
1: นเดือนไง
0: ดีมากอีก1ครั้ง1พร้อมครูเลยนะ1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงได้ไหมลูกอีก1ครั้งยืดหลังตรง1 2และ3ยามกลางคืนเดือนไงได้ไหมได้ไหมร้องเองร้องเองไม่มีเสียงครูร้องนะร้องเองไม่มีเสียงครูทั้งต้นทางและปลายทาง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเลยได้ไหมได้ไหมเท่านี้ได้ไหมได้นะครับต่อเลยนะต่อเลยนะเย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมาเย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมาอีกหนึ่งครั้งพร้อมครู1 2และ3เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมาได้ไหมได้ไหมลูกพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมาทีนี้ลองหนึ่งบรรทัดเลยมันจะง่ายขึ้นเพราะเราจะร้องต่อเนื่องกันนะครับหนึ่งบรรทัดนะครับพร้อมกับคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยืดหลังขึ้นหนึ่งสองและสามยามกลางคืน เดือนงายเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเราจะฝึกไปช้าๆพร้อมๆกันนะครับ1 2และ3ยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทีนี้ลองร้องเองกระทบจังหวะด้วยอย่าลืมนะครับยืดหลัง1 2และ3ไม่ลงจังหวะไม่ลงจังหวะเอาใหม่เอาใหม่เอาพร้อมคุณครูพร้อมคุณครูสำหรับบรรทัดที่1พร้อมนะยืดหลังขึ้น1 2และ3ยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งตามครู1 2และ3มายามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาได้ไหมลูกได้ไหมลองเองลองเอง1 2และ3เยี่ยมมากนะครับได้ยังได้ยังต้นทางได้ยังได้ยังไปทางได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมต่อนะต่อเลยนะต่อเลยนะบรรทัดที่สองเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะพร้อมอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะต่อเลยนะเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมได้ไหมลองบรรทัดที่สองต่อกันทั้งบรรทัดนะครับบรรทัดที่สองต่อกันทั้งบรรทัดนะ1 2และ3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมลูกได้ไหมบรรทัดที่สองได้ไหมอีกหนึ่งครั้งคุณครูขอเสียงเพิ่มอีกนิดนะยืดหลัง1 2และ3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาได้ไหมลูกเอาละทีนี้คุณครูขอสองบรรทัดรวมกันนะครับบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเราจะร้องพร้อมกันนะครับคุณครูด้วยพร้อมนะ2บรรทัดนะยืดหลังขึ้นถ้าพร้อมแล้ว1 2และ3

เยระอานั่นไหมลูกนะอ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนสองบรรทัดแล้วจะจบเพลงแล้วนะครับอ้าวเรามาดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่3นะดูบรรทัดสุดท้ายนะเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลา1 2 3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเอาใหม่นะ1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาได้ไหมลูกได้ไหมอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาได้นะอะต่อนะเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ย1 2 3เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอีกหนึ่งครั้ง1 2และ3เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะอย่างนี้อย่างนี้เราจะร้องบรรทัดที่3ทั้งบรรทัดนะมันจะง่ายขึ้นมันจะต่อกันนะครับบรรทัดที่3บรรทัดที่3ทั้งบรรทัดยืดหลัง1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งครั้งบรรทัดที่3เดี๋ยวค่อยร้องทั้งเพลงนะครับ1 2และ3เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยนะครับเอาละทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนร้องทั้งเพลงเลยนะครับทั้ง3บรรทัดเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร้องพร้อมกันอย่าลืมมือกระทบจังหวะด้วยเพราะไหมร้องทั้งเพลงเลยนะยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นทั้งเพลงนะพร้อมกับคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาลูก

นะครับนักเรียนสังเกตว่าเย็นเย็นเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มท้องไทยตรงนี้จะติดกันเลยนะครับจะเร็วหน่อยเอาใหม่นะเอาใหม่นะลองดูนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งทั้งเพลงพร้อมยืดหลังมือพร้อมที่จะกระทบจังหวะเบาๆและร้องด้วยความดังที่เหมาะสมนะครับ1 2และ3มา

0: เย็นจิต
1: นะอ่ะยืดหลังลูกอีกหนึ่งครั้งพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งพร้อมคุณครูนะครับ1 2และ3มายา

0: ได้ไหมได้นะเอาละเอาละอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้หนูลองร้องพร้อมกับเพลงดูนะครับนะว่าจังหวะเป็นอย่างไรนะเราจะฝึกร้องพร้อมกับเพลงจำนวน2รอบ2รอบนะ2รอบนะเพลงนี้นะอ่ะพร้อมยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะมือกระทบจังหวะเบาๆนะครับมา
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

เอาละจบแล้ว2รอบนะครับจังหวะประมาณนี้จะเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องฟังเพลงแล้วร้องให้ทันนะครับเอาละแต่เดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปฝึกปฏิบัติกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นปฏิบัติกันดีกว่านะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ในการฝึกร้องเพลงคืนเดือนหงายนะครับหลังจากนั้นให้ออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับเอาละสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกร้องเพลงของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาละพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับ

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกร้องเพลงมาลูกได้ไหมได้นะครับง่ายไหมง่ายนะคุณครูเชื่อว่านักเรียนได้กันทุกคนแล้วนะตอนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูขอตัวแทนดีกว่านะครับออกมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะครับใครจะออกบ้างยกมือยกมือเลยเอาละเชิญมาหน้าชั้นเรียนเดินออกมาเลยลูกเดินออกมาเลยอ่ะที่เหลือตบมือนะครับที่เหลือตบมือนะอ่ะยืนเรียงตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้เลยลูกอ่ะใครถือไมค์ดีใครจะถือไมค์ดีอ่ะถือไมค์ลูกถือไมค์
1: ขวัญ
2: ขว
1: ั
2: ญร้องดีสุด
0: เอาละอ่ะแถวให้ตรงนะลูกนะปลายทางด้วยนะครับคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับให้หนูออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเรียนนะครับเพลงรำวงมาตรฐานคืนเดือนหงายนั่นเองนะครับและเดี๋ยวคุณครูมีเนื้อเพลงให้ดูนะดูเนื้อเพลงได้นะครับอ่ะพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมลูกนะผู้ชมตบมือด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2และ3ไป

นะคะสำหรับการสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับดูที่หน้าจอเลยดูที่หน้าจอเลยนะครับวันนี้เราได้ฝึกร้องเพลงรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายใช่ไหมลูกเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูเติมเนื้อเพลงกันดีกว่านะครับสังเกตที่หน้าจอเลยนะสังเกตที่หน้าจอเลยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงของคุณครูนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกมีท่อนที่หายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อเพลงกันดูตัวเลือกดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาตัวเลือกที่สองเย็นร่มธงไทยปก

ายทั่วล่าตัวเลือกที่3เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะครับอ่ะแล้วทีนี้คุณครูมีตัวเลือกด้านล่างอ่ะหนูดูนะครูรวมมาให้นะครับ1 2และ3เอาละนักเรียนคิดว่าตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกใดถูกต้องครับดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆดูดีๆปลายทางด้วยนะลูกช่วยกันตอบนะตัวเลือกไหนดูดีๆตัวเลือกไหนตัวเลือกไหนต้องทางตอบตัวเลือกไหนตัวเลือกที่สองใช่ไหมมีใครตอบตัวเลือกอื่นบ้างไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยใช่ไหมตอบตัวเลือกที่สองใช่ไหมลูกเอาละอ่ะต้นทางตอบตัวเลือกที่2ปลายทางแล้วครับหนูตอบตัวเลือกไหนหนูตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคําตอบพร้อมกันนะครับอ่ะเราดูเฉลยกันดีกว่านะสําหรับข้อนี้นะดูนะดูนะตัวเลือกที่2ถูกต้องตบมือเอาละตัวเลือกที่1นั้นผิดตัวเลือกที่3ก็ผิดนะครับถูกแน่มั้ยชัวร์มั้ยเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะอ่ะใช้คําตอบใช้คําตอบตัวเลือกที่3ใช่ไหมลูกเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตนะตัวเลือกต่อไปตัวเลือกที่1เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอานะครับตัวเลือกที่2ก็คือเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วลาเพราะฉะนั้นถูกต้องตบมืออีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละเก่งมากเลยนะครับเอาละทีนี้ยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะยืดหลังขึ้นดูที่หน้าจอนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรลูกรำวงมาตรฐานเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้เลยนะครับเอาละสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

0: ลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนานกันเพื่อน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

านสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะชั่วโมงที่แล้วเราอ่านอะไรนะเราอ่านตารางเวลาตารางเวลาคืออะไรคือตารางที่มีเวลาอยู่ในตารางนั้นๆให้นักเรียนอ่านและนำข้อมูลนั้นไปตอบคำถามหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ใช่ไหมนักเรียนทำการบ้านหรือยังเอ่ยทำแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลานะคะจะเห็นได้ว่าเราจะนำเกี่ยวกับเรื่องของเวลามาต่อยอดในวันนี้ซึ่งวันนี้จากชื่อเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์นักเรียนเคยเขียนบันทึกกิจกรรมของตนเองหรือไม่เคยไม่เคยไหนใครเคยเขียนบันทึกของตนเองบ้างส่วนใหญ่นักเรียนเขียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบันทึกของตนเองเกี่ยวกับในวันหนึ่งวันเราทำอะไรใช่ไม่ใช่หรือมีใครไหมเวลาไปเที่ยวตอนปิดเทอมแล้วชอบเหตุการณ์อะไรเรามีการจดบันทึกไหมคะอาจจะมีการนักเรียนอาจจะจดบันทึกเรื่องราวที่เราชื่นชอบหรือที่เราสนใจเวลานักเรียนจดบันทึกเมื่อก่อนนักเรียนมีเวลาอยู่ในนั้นไหมคะบางคนอาจจะไม่มีหนูก็เขียนเรื่องราวที่หนูชื่นชอบถูกต้องไหมแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเขียนบันทึกโดยมีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลาได้นั่นเองนะคะคราวนี้มาพูดถึงเหตุการณ์หน่อยนักเรียนเคยเจอบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่มีทั้งข้อความมีทั้งเวลาในการบ่งบอกเราเคยไม่เคยสมมุติเช่นสมมุติตอนที่เราเรียนอาจจะต้องมีการเข้าค่ายพักแรมในการเข้าค่ายพักแรมเราก็ต้องมีกำหนดการรู้จักคำว่ากำหนดการไหมกำหนดการคืออะไรกำหนดการคือมันจะมีการบอกเรื่องราวต่างๆว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างและมีเวลากำกับมีการบอกวันที่มีการบอกสถานการณ์ต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยเพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบันทึกกิจกรรม

0: หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ระบุเวลานั่นเองนะคะดังนั้นมาดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนตอบคำถามตามสถานการณ์นั้นๆได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วตั้งใจตอบขอเสียงดังฟังชัดทุกคนนะคะมาดูพร้อมกันเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานการณ์ของบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กหญิงพิชภาในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2566อันนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับอะไรนะถ้าจากการอ่านเมื่อกี้เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมของใครคะของเด็กหญิงพิชภาในวันที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 8 ธันวาคม 2566
0: ในวันเสาร์ที่8ธันวาคม2566ไหนเรามาดูบันทึกกิจกรรมของเด็กหญิงพิชภาหน่อยว่าเขามีการจดบันทึกอะไรบ้างซึ่งการจดบันทึกวันนี้คุณครูแพลวบอกแล้วจากชื่อเรื่องเราจะมีเวลาระบุด้วยถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาเริ่มดูเลยอันดับแรกเขามีการจดเวลา5:20 นเขาใช้การเขียนแบบการใช้จุดมานะคะการใช้จุดคันเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนเขียนแล้วนักเรียนจะต้องมีหน่วยย่อหน่วยย่อเขียนด้วยตัวอะไรคะ
1: น
0: อจุดนอจุดย่อมาจาก
1: น
0: าฬิกาเอาไหนบอกหน่อย5:20 นเขาทำอะไรเอ่ย

0: านพร้อมกันคือ
1: 8:30 น.เปิดกองและรายงานการตรวจที่ผ
0: ่
1: าน
0: ในเวลา8:30 น.มีการเปิดกองและรายงานการตรวจที่พักต่อไปล่ะคะ9:30 น.จะเป็นกิจกรรมเดินทางไกลนะคะต่อไป
1: 13:00 น.กิจกรรมทดสอบกำลังใจ
0: 13:00 น.กิจกรรมทดสอบกำลังใจและสุดท้ายคือ19:00 น.เป็นกิจกรรมรอบกองไฟจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมของเด็กหญิงพิชภาเวลาเขาจดบันทึกนักเรียนจะสังเกตหน่อยทางซ้ายมือของเราทางซ้ายมือของเราเขาเขียนเป็นอะไรคะซ้ายมือซ้ายมือของนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเวลาทางขวามือนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหรือรายการต่างๆหรือสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในเวลานั้นๆถูกต้องไหมคะอันนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าการเขียนบันทึกประจำวันก็ได้หรือเป็นการเขียนบันทึกสิ่งต่างๆที่เราอยากจะเขียนอย่างตอนนี้เป็นการเขียนบันทึกการอยู่ค่ายพักแรมแต่อย่างของนักเรียนถ้าครูแพรบอกให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันรายการต่างๆก็จะแตกต่างไปถูกต้องไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาลองตอบคำถามหน่อยมาดูคำถามที่1พร้อมกันเลยนะคะจากบันทึกนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามมาดูพร้อมกันบันทึกนี้เป็นของใครเอ่ยบันทึกนี้เป็นของเด็กหญิงพิชชาภาอ่ะต่อมาพิชชาภาอยู่ค่ายพักแรมเมื่อใดในวันเสาร์ที่8 ธันวาคม 2566นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีบันทึกเนี่ยเรามีคำถามเราสามารถตอบได้ตามข้อมูลที่เรามีถูกต้องไหมมาต่อในคำถามที่3พิชชาภาออกกำลังกายเวลาใดไหนดูให้หน่อยจากการจดบันทึกพิชชาภาออกกำลังกายเวลาใดเวลานักเรียนดูเพื่อตอบนักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเราต้องดูอะไรเอ่ยเราต้องมาหารายการที่เป็นการออกกำลังกายถูกต้องไหมคะแล้วไปย้อนดูกลับกันว่าเป็นเวลาใดดังนั้นจะได้ว่าพิชชาภาออกกำลังกายในเวลา5:20 น.เอาต่อไปมาดูพร้อมกันหน่อยว่าเวลา7:30 น.พิชชาภาทำกิจกรรมอะไรอันนี้นักเรียนดูอย่างไรเอ่ยเพื่อให้ได้คำตอบอันนี้เราดูเวลาได้เลยเพราะโจทย์บอกเป็นเวลามาถูกต้องไหมคะดังนั้นเราไปดูที่เวลา7:30 น.แล้วเราก็ไปดูว่าเป็นรายการของอะไรซึ่งรายการหรือสิ่งที่เขาทำนั่นคืออะไรคะรับประทานอาหารเช้านั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อมากิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดกิจกรรมรอบกองไฟเริ่มเวลาใดเท่าไหร่นะ
1: 19 นาฬิกา
0: ตอบถูกต้องมากเลยนะคะเราจะอ่านว่า19 นาฬิกานั่นเองนะคะคำถามสุดท้ายเลยจากบันทึกนี้นักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรถ้าจากการที่นักเรียนได้ลองหรือถ้าสมมติวันหนึ่งนักเรียนจดบันทึกนักเรียนคิดว่าบันทึกนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยหนึ่งได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างถูกต้องไหมคะแล้วมีอะไรอีกใครคิดว่ามีประโยชน์มากกว่านี้อีกบ้างมีเพื่อนเมื่อกี้ตอบมาแล้วว่าเราจะได้รู้ว่าหนึ่งเราได้ทำอะไรไปบ้างเวลาใดถูกต้องไหมคะเพื่อเราอาจจะย้อนกลับมาดูได้ว่าตอนนั้นเราทำอะไรหรือเราจะได้กลับมาย้อนดูว่าอ๋อตอนนั้นเราต้องทำอะไรนะคะสำหรับบันทึกนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์ช่วยจดจำกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรมพร้อมกับมีการระบุเวลาให้เราทราบด้วยว่าเราทำกิจกรรมอะไรในเวลาใดได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการบันทึกประจำวันแต่วันบันทึกของเราตอนนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมแต่เมื่อกี้ครูแพรพูดแล้วว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่คล้ายๆการบันทึกแบบนี้แต่เป็นกำหนดการเช่นตัวอย่างมาดูพร้อมกันเลยนะคะเผื่อนักเรียนคนใดอาจจะนึก

0: ม่ออกมาดูตัวอย่างพร้อมกันตอนนี้เป็นกำหนดการอะไรไหนอ่านพร้อมกันอันนี้เป็นกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์วันที่10ตุลาคม2566กำหนดการเนี่ยปกติถ้าเราจะมี1เห็นไหมทางซ้ายมือของเราจะมีอะไรเหมือนกันคะมีเวลาแต่ถ้าเป็นกำหนดการเราจะบอกเป็นช่วงเวลาเลยว่าช่วงเวลาไหนทำอะไรบ้างนะคะโดยทางขวามือนะคะจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงมือปฏิบัติหรือวางแผนไว้ว่าเราจะทำในเวลานั้นๆทำไมถึงเราต้องมีกำหนดการในวันต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมของเราหรือผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นบรรลุตามที่เราวางแผนไว้การที่เรามีเวลาข้อดีคืออะไรเอ่ยนักเรียนคิดว่าการที่เรามีเวลาบอกเลยว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราทำกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่ามีข้อดีอย่างไรเอ่ยจะทำให้เราได้มีการตรงต่อเวลานั่นเองนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเวลานี้เราควรทำอย่างนี้เวลาต่อไปเราดำเนินการอะไรนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะคะครบองค์ขบวนการที่เราต้องการทำอ่ะมาดูพร้อมกันเลยว่ากำหนดการของเรานะคะมีการทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะไหนไปดูเวลาพร้อมกันไหนเวลาช่วงแรกคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะเป็นพิธีเปิดดังนั้นข้อดีคืออะไรผู้ที่ดำเนินรายการก็จะได้รู้ว่าเรามีเวลาตรงนี้ในการทำพิธีเปิดถูกต้องไหมอ่ะไปดูกิจกรรมต่อไปต่อไปคือเวลาใดคะ9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา45นาทีกิจกรรมที่1คณิตคิดวิเคราะห์อ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเข้ากิจกรรมที่1กันอ้าวต่อไปเป็นเวลาอะไรคะ10นาฬิกา45นาทีถึง
1: 11นาฬิกาพักรับประทานอาหารว
0: ่
1: าง
0: ในช่วงเวลานี้เราก็จะมีการพักรับประทานอาหารว่างต่อไปกิจกรรมของเราคือ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาก ิจกรรมนันทนาการรู้จักไหมกิจกรรมนันทนาการคืออะไรไปเป็นกิจกรรมอย่างเช่นเรามารวมกันมีการเล่นเกมมีการเต้นกันเกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เข้าค่ายนะคะทั้งวิชาของทั้งเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้นักเรียนก็จะได้รู้จักเข้าๆกันก่อนอ้าวต่อไปหลังกิจกรรมนันทนาการเป็นอะไรเอ่ย12นาฬิกาถึง13นาฬิกา
1: พักรับประทานอาหารกลางว
0: ั
1: น
0: 12นาฬิกาถึง13นาฬิกาจะพักรับประทานอาหารกลางวันต่อไปหลังรับประทานอาหารกลางวันเป็นอะไรเอ่ย ต่อไปนะคะก็จะเป็น13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีจะเป็นกิจกรรมนันทนาการอ้าวต่อไปเป็นอะไรคะ
1: 13นาฬิกา30
0: นาที
1: 14
0: นาฬิกา45นาที
1: 12คณ
0: ิตคิดสร้างสรรค์จะเป็นกิจกรรมที่2ของเราคณิตคิดสร้างสรรค์นะคะอ้าวต่อไปล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยในช่วงเวลา14นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกานะคะจะเป็นช่วงการพักรับประทานอาหารว่างอ่ะต่อไปล่ะคะ
1: 15 นาฬิกา 30 นาที
0: ในกิจกรรมที่3นะคะตามกำหนดการจะเป็นการนำเสนอผลงานคณิตคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายของเราไหนมาดูพร้อมกันสุดท้ายของเราคืออะไรเอ่ย
1: 15 นาฬิกา 30 นาที ถึง 16 นาฬิกา พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดค่ายคณิตศาสตร์
0: เป็นพิธี

เกียรติบัตรนะคะและปิดค่ายคณิตศาสตร์ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะกำหนดการจะเห็นได้ว่ามีเป็นช่วงเวลาจะแตกต่างกับการบันทึกเมื่อกี้การบันทึกเมื่อกี้เวลาเราจดได้จดเป็นช่วงเวลาแบบนี้ไหมคะอาจจะไม่ได้จดเป็นช่วงเวลาอาจจะจดเวลาเริ่มทำกิจกรรมนั้นๆตามที่เราจดบันทึกแต่ถ้าเป็นกำหนดการนะคะส่วนใหญ่เราจะบอกมาเป็นช่วงแบบนี้เลยเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละรายการที่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่เขากำหนดมาและบรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมนะคะเดี๋ยวต่อไปมาลองตอบคำถามกันหน่อยนะคะจากกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นะคะในวันที่10ตุลาคม2566อ่ะมาดูคำถามที่1คุณครูแพลวขอถามหน่อยพิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่พิธีเปิดใช้เวลาเท่าไหร่อันดับแรกพิธีเปิดเขาบอกก่อนเวลาอะไรถึงเวลาอะไรเนี่ยดูพร้อมกันหน่อยเราจะได้ว่า9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโจทย์ถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่จาก9นาฬิกาจนถึง9นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ย30นาทีอันนี้นักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะพิธีเปิดของเราใช้เวลาอยู่ที่30นาทีต่อไปคำถามที่2มาดูคำถามที่2พร้อมกันไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ึงระยะเวลาในการทำกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3รวมกันเป็นเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรคิดว่าต้องนำมาทำอะไรกันคะนำมาบวกหรือนำมารวมกันแต่ก่อนนำมาบวกหรือนำมารวมกันนักเรียนต้องทราบของแต่ละกิจกรรมก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราไปเริ่มดูที่กิจกรรมอะไรก่อนเลยกิจกรรมที่1ไหนดูจากกำหนดการหน่อยกิจกรรมที่1อยู่ที่เวลาอะไรบ้างคะกิจกรรมที่1ไหนอ่านพร้อมกันอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ย
1: 9:40 น.ถึง 10:45 น.
0: เราจะได้อยู่ที่9:30 น.ถึง 10:45 น.อ้าวคราวนี้หาให้หน่อยว่าตั้งแต่9:30 น.ถึง 10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่ให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งระหว่าง9:30 น.ถึง 10:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่1ชั่วโมงบางคนเริ่มได้คำตอบได้มา1 ชั่วโมง 15 นาทีอ้าวใครที่ยังไม่ได้คำตอบเงยหน้าฟังคุณครูแพลวนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอันดับแรก9:30 น.ไปจนถึง10:45 น.เราเริ่มนับเพิ่มทีละ1 ชั่วโมงอ่ะทุกคนตอบหน่อยจาก9:30 น.เพิ่มอีก1 ชั่วโมงเป็นอะไรเอ่ย10:30 น.เราได้และมี1 ชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปจาก10:30 น.ไป10:45 น.เป็นเวลากี่นาที10:30 น.ไปยัง10:45 น.เป็นเวลากี่นาที15 นาทีดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่าในกิจกรรมที่1ใช้เวลาไปทั้งหมด1 ชั่วโมง 15 นาทีใช่คำตอบของเรายังอย่างเราต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่ดีอะไรก่อนดีเราไป2ก่อนดีกว่านะคะแล้วค่อยเราค่อยไปที่3นะคะดังนั้นไปกันต่อที่กิจกรรมที่2ไหนอ่านพร้อมกันกิจกรรมที่2อยู่ที่เวลาอะไรคะ
1: 13:30 น.ถึง 14:45 น.
0: อยู่ที่เวลาคือ13:30 น.ถึง 14:45 น.อ้าวไหนบอกหน่อยช่วงเวลานี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่13:30 น.ไปยัง14:45 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ1 ชั่วโมง 15 นาทีเช่นเดียวกันเลยดังนั้นช่วงนี้เราได้เพิ่มมาอีก1 ชั่วโมง 15 นาทีแต่ของเราต้องการทราบทั้งหมดกี่กิจกรรมเอ่ย3 กิจกรรมดังนั้นต้องไปดูต่อที่กิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ยกิจกรรมที่เท่าไหร่เอ่ย3อ่ะไปดูกันต่อที่กิจกรรมที่3กิจกรรมที่3เวลาอะไร15:00 น.ถึง 15:30 น.อ้าวไหนช่วยดูให้หน่อยค่ะ15:00 น.ถึง 15:30 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ย
1: 30 นาที
0: อ่ะพอเราดูทั้ง3กิจกรรมครบแล้วโจทย์ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่นำมาทำอะไรกันดีนำมารวมกันมีอะไรรวมกันบ้าง1 ชั่วโมง 15 นาทีรวมกับ1 ชั่วโมง 15 นาทีและรวมกับ30 นาทีได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย3 ชั่วโมงพอดีหาอย่างไรไหนช่วยบอกหน่อยเริ่มแรกนำอะไรมารวมมันก่อนนำนาทีมารวมมันก่อนมี15 นาทีบวกกับ15 นาทีรวมเป็น15 นาทีรวมกับ15 นาทีรวมเป็น30 นาทีรวมอีก30 นาทีได้เป็น
1: 60 นาที
0: ซึ่ง60 นาทีมีค่าเท่ากับ1 ชั่วโมงเราจึงสามารถแปลงเป็น1 ชั่วโมงได้มี1 ชั่วโมงแล้วนะรวมกับอีก1 ชั่วโมงได้เป็น2 ชั่วโมงรวมกับอีก1 ชั่วโมงได้เป็น3 ชั่วโมงดังนั้นทั้ง3กิจกรรมนี้ใช้เวลารวมกันเท่าไหร่คะ3 ชั่วโมงแต่ถ้าครูแพลวอยากได้เป็นนาทีอยากได้เป็นนาทีตอบกี่นาทีดีพันธนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่ อันดับแรกมีกิจกรรมนันทนาการกี่ช่วงดูให้หน่อยค่ะ2ช่วงไหนมีช่วงเวลาอะไรบ้างเอ่ย11นาฬิกาถึง12นาฬิกาดูเลย11นาฬิกาถึง12นาฬิกาได้เวลาอะไรคะใช้เวลาไป1ชั่วโมงต่อไปมีอะไรอีกบ้างเอ่ย มี13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยช่วงนี้เท่าไหร่เอ่ย30นาทีดังนั้นเมื่อกี้1ชั่วโมงอาจจะตอบเป็น60นาทีก็ได้ตอบหน่อยจากโจทย์ของเราต้องการทราบว่าระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการรวมกันเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยไหนลองตอบพร้อมกันได้เท่าไหร่คะ1ชั่วโมง30นาทีหรือถ้าครูแพลวอยากได้เป็นนาทีทั้งหมดเลยจะตอบกี่นาที90นาทีนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้2แบบคือ1ชั่วโมง30นาทีหรือ90นาทีนั่นเองนะคะมาดูคำถามต่อมานะคะระยะเวลาทั้งหมดในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ในวันที่10ตุลาคม2566คิดเป็นเท่าไหร่โจทย์ถามแบบนี้ระยะเวลาทั้งหมดดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนเอ่ยคิดว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดไหนพิธีเปิดเริ่มต้นเขาเริ่มที่เวลาอะไรคะ9นาฬิกาแล้วปิดที่เวลาอะไรเอ่ยปิดค่ายนะคะปิดค่ายที่เวลาอะไรเอ่ยที่นักเรียนตอบมาเป็นช่วงระยะเวลาที่เริ่มแต่ครูแพรถามว่าปิดค่ายที่เวลาอะไร ปิดค่ายที่เวลา16นาฬิกาไหนช่วยหน่อยหาระยะเวลาให้หน่อยว่าตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาคิดเป็นเท่าไหร่แต่ละคนหาให้หน่อยเร็วตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาได้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่ย7ชั่วโมงนะคะถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยถึงได้มาเป็น7ชั่วโมงเรานับต่อจาก9ถูกต้องไหมคะนับต่อจาก9 10นับ1นักเรียนนับไปเรื่อยๆจนได้ถึง16นาฬิกาจะนับได้กี่ชั่วโมงเอ่ย7ชั่วโมงนะคะหรือถ้าตอบเป็นนาทีได้กี่นาทีเอ่ย420นาที420นาทีคิดอย่างไรนำ7ชั่วโมงคูณกับ60นาทีเพราะเราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอันนี้เราได้คำตอบมาอ่ะคำถามสุดท้ายของคุณครูแพลวในเกี่ยวกับการดูกำหนดการในการเข้าค่ายคณิตศาสตร์

0: เรานะคะมาดูคำถามสุดท้ายเลยถ้าเด็กหญิงอาภาเสร็จจากพิธีปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเดินทางกลับบ้านใช้เวลา35นาทีเด็กหญิงอาภาจะถึงบ้านเวลาใดเดี๋ยวขอสุ่มดีกว่าทุกคนหาคำตอบนะคะเดี๋ยวขอสุ่มนะคะสักหนึ่งคนนะคะในการตอบของเราในข้อนี้นะคะอ่ะมาได้คำตอบทุกคนยังเอ่ยได้แล้วนะคะข้อนี้ไม่ยากดังนั้นเดี๋ยวขอสุ่มสักหนึ่งหมายเลขที่นะคะเพื่อมาตอบคำถามของเราในข้อนี้พร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วมาดูกันว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขที่อะไรนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันเลขที่ออกเป็นเลขที่7เลขที่7นะคะเป็นเพิร์ดเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะคนอื่นตรวจสอบด้วยว่าเพื่อนตอบถูกต้องตามที่เราคิดหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเป็นเพิร์ดนะคะในการตอบได้คำตอบยังครับ
1: ได้
0: คำตอบแล้วยังได้แล้วอ่ะไหนตอบหน่อยเวลาอะไรครับ
1: 210นาทีครับ
0: คุณครูแพลวดูดีๆคุณครูถามว่าถึงบ้านเวลาใดเขาปิดค่ายคณิตศาสตร์แล้วเขาใช้เวลาในการกลับบ้าน35นาทีถึงบ้านเวลาใดเพิ่มดูก่อนปิดค่ายคณิตศาสตร์อยู่ที่เวลาอะไรครับ
1: 4โมงครับ
0: 4โมงหรืออ่านอีกหนึ่งแบบได้เป็น16นาฬิกาใช้เวลาในเดินทางอีก35นาทีดังนั้นเขาถึงบ้านเวลาอะไรเอ่ย
1: 16นาฬิกา35นาทีครับ
0: 16นาฬิกา35นาทีถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้วิธีคิดคืออันดับแรกนักเรียนไปดูก่อนว่าปิดค่ายเวลาอะไรถูกต้องไหมหลังจากนั้นนะคะมาเพิ่มต่ออีก35นาทีจึงได้เป็นเวลาอะไรไหนอ่านพร้อมกันคือ
2: 16นาฬิกา35นาท
0: ีได้มาเป็น16นาฬิกา35นาทีอันนี้เป็นการอ่านข้อมูลจากกำหนดการการเข้าค่ายวิชาคณิตศาสตร์ของเราต่อไปมาดูกันหน่อยวันนี้อยากให้นักเรียนมาลองดูเกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันว่างเพื่อที่นักเรียนจะได้กลับไปทำการเขียนบันทึกประจำวันของตนเองอ่ะมาดูพร้อมกันตอนนี้เป็น1วันของเด็กชายอะไรเอ่ยเป็น1วันของเด็กชายป๋องเด็กชายป๋องทำอะไรบ้างมีตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มคือเริ่มอะไรเอ่ยมีตั้งแต่เริ่มตื่นนอนต่อไปมีการแปรงฟันต่อไปมีการอาบน้ำต่อไปมีการแต่งตัวต่อไปมีการรับประทานอาหารหรือทานข้าวนั่นเองคะต่อไปไปไหนเอ่ยไปโรงเรียนต่อไปมีการมีการเข้าเรียนนะคะแล้วก็ต่อไปถึงเป็นการอะไรเอ่ยเป็นการที่เข้านอนนั่นเองอันนี้เป็น1วันที่ครูแพลวยกตัวอย่างเพื่อให้ได้มาพูดคุยกันต่อไปการที่เราจะเขียนบันทึกประจำวันเราต้องทราบอะไรอีกอย่างนึงจำได้ไหมที่ครูแพรบอกต้องทราบอะไรคะเวลาดังนั้นเดี๋ยวคุณครูมีเวลามาให้ของแต่ละกิจกรรมของเด็กชายป่องของเราอ่ะมาเริ่มดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกมีเวลาในการตื่นนอนนะคะคุณครูจะให้เวลาในแต่ละกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัตินะคะจนครบจนถึงเวลาเข้านอนเดี๋ยวเรามาลองเขียนบันทึกประจำวัน1วันของเด็กชายป๋องกันดูว่าถ้าเราต้องเขียนบันทึกประจำวันเขียนได้อย่างไรได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้อย่ามาดูเลยเริ่มแรกนะคะการที่เราจะเขียนบันทึกประจำวันอันดับแรกนักเรียนดูก่อนเรากำลังจะเขียนบันทึกประจำวันเราเขียนหัวข้อก่อนหัวข้อของเราจึงชื่อว่าบันทึกกิจกรรม1วันของเด็กชายป๋องนะคะปกติถ้านักเรียนเขียนนักเรียนก็นำไปเขียนตรงกลางได้เลยเริ่มแรกเขาทำอย่างไรนะเมื่อกี้เริ่มแรกเขาทำอย่างไรเอ่ยตื่นนอนไหนดูหน่อยตื่นนอนเวลาอะไรคะ6นาฬิกาการเขียนบันทึกประจำวันทางซ้ายมือของเราเราจะเขียนเวลาทางขวามือเราจะเขียนรายการหรือกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเราเขียนเลย6นาฬิกาเวลาเขียนเราจะใช้ตัวย่อคือการใช้จุดเป็นตัวย่อถ้านักเรียนเขียนการใช้จุดเป็นตัวย่อจะย่อระหว่างนาฬิกากับนาทีต้องมีหน่วยอะไรด้วยคะต้องมีหน่วยนาฬิกาคือนอจุดมาด้วยนะคะถึงจะได้เป็นเวลาของเราดังนั้นได้มา6นาฬิกาเขาทำอะไรคะนักเรียนดูพร้อมกันหกนาฬิกาตื่นนอนต่อไปกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยแปรงฟันเวลาอะไรไหนดูพร้อมกัน6นาฬิกา5นาทีมีการแปรงฟันต่อไปเป็นอะไรคะอาบน้ำเวลาอะไรเอ่ยดูพร้อมกันเข็มยาวอยู่ที่เลข2ดังนั้นได้เป็น6นาฬิกา10นาทีมีการอาบน้ำต่อไปล่ะคะกิจกรรมต่อไปเขาทำคือแต่งตัวเวลาอะไรเอ่ย6นาฬิกา30นาทีนะคะดังนั้น

6นาฬิกา30นาทีเขาแต่งตัวเตรียมไปโรงเรียนกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขาทำอะไรเอ่ยกิจกรรมต่อไปเขารับประทานอาหารนะคะเข็มยาวของเขาชี้ที่เลข9เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข6กับเลข7เข็มยาวชี้ที่เลข9ได้เวลาอะไรเอ่ย6นาฬิกา45นาทีดังนั้น6นาฬิกา45นาทีเขาทำอะไรคะรับประทานอาหารเช้าต่อไปเขาเดินทางไปโรงเรียนเวลาอะไรเอ่ยเนี่ยดูให้พร้อมกัน15นาทีนะคะ7นาฬิกา15นาทีเดินทางไปโรงเรียนและต่อไปเขาเข้าเรียนเวลาอะไรเอ่ยเข้าเรียนเวลาอะไรเอ่ย8นาฬิกากี่นาทีคะดูหน่อย8นาฬิกา30นาทีเริ่มเรียนในชั่วโมงที่1แล้วก็ได้มีการเรียนเกิดขึ้นจนถึงกลับบ้านเข้านอนไหนดูหน่อยเขาเข้านอนเวลาอะไรเข้านอนเวลาอะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข6ได้เวลาอะไรเอ่ยเอาอีกหนึ่งรอบได้เวลาเลยคะได้เป็น21นาฬิกา30นาทีเข้านอนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าหลังเที่ยงตรงไปเวลาเรานับนาฬิกาเราต้องนับต่อจาก12เป็น13 14 15ไปเรื่อยๆจนถึง24นาฬิกาได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นการเขียนบันทึกประจำวันเอาอีกหนึ่งรอบการเขียนบันทึกประจำวันต้องมีหัวข้อว่าเราเขียนบันทึกประจำวันเกี่ยวกับอะไร2เราจะมีเวลานะคะอยู่ทางไหนเอ่ยการเขียนเวลาเขียนอยู่ทางไหนคะทางอะไรเอ่ยทางซ้ายมือของเรานะคะโดยทางซ้ายมือของเราเราเขียนแบบใช้จุดนะคะในการเขียนอย่าลืมมีตัวย่อคือนอจุดทางขวามือเป็นอะไรคะทุกคนเป็นกิจกรรมหรือรายการที่เขาปฏิบัติในเวลานั้นๆได้ไม่ได้ได้ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะโดยกิจกรรมของครูแพลววันนี้จะให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินเด็กชายนาวินทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะโดยคุณครูจะมีเวลากำหนดมาให้ของแต่ละกิจกรรมดังนั้นเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติโดยการหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะนักเรียนขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันในวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินกันนะคะดังนั้นตรงกลางกระดาษนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรเอ่ยกลางกระดาษเราจะเขียนหัวข้อว่าบันทึกประจำวันก่อนบันทึกประจำวันวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นเวลาในแต่ละกิจกรรมให้กิจกรรมแรกเขาทำอะไรเอ่ยทุกคนกิจกรรมแรกมีการตื่นนอนกิจกรรมที่สองเขาทำอะไรเอ่ยเก็บที่นอนกิจกรรมที่3แปรงฟันอาบน้ำกิจกรรมที่4รับประทานอาหารเช้ากิจกรรมที่5ไปโรงเรียนกิจกรรมที่6เข้าเรียนนะคะกิจกรรมที่7รับประทานอาหารเที่ยงกิจกรรมที่8เล่นฟุตบอลหรือเรียนวิชาพาระก็ได้กิจกรรมที่9อาจจะทำเวรหรือทำความสะอาดและกิจกรรมสุดท้ายอาจจะไปเล่นของเล่นเพื่อรอผู้ปกครองมารับอันนี้เป็น1วันนะคะตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนบันทึกวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินหน่อยนะคะเขียนตามที่ครูแพลวแนะนำถ้านักเรียนเขียนเวลาแล้วให้นักเรียนเว้นสักเล็กน้อยแล้วค่อยเขียนรายการหรือกิจกรรมที่เขาทำได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบกันนะคะโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะแล้วดูเวลาจากที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

อ่ะไหนมาดูพร้อมกันหน่อยว่านักเรียนเขียนบันทึก1วันเนี่ยของวันศุกร์แสนสดใสของเด็กชายนาวินได้อย่างไรอ่ะมาดูกันที่รายการแรกนักเรียนได้เป็นอะไรเอ่ยรายการแรกเวลาอะไรคะ6:20 น.ตื่นนอนเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูนะคะว่าตนเองเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะโดยเราจะเขียนเวลาอยู่ทางซ้ายมือและเขียนรายการอยู่ทางขวามือการเขียนเวลานะคะเราจะใช้จุดในการย่อและอย่าลืมหน่วยคือนอจุดอ่ะต่อไปรายการต่อมาเขาทำอะไรเอ่ยเวลาอะไรก่อนเวลา6:30 น.เก็บที่นอนนะคะ6:30 น.เก็บที่นอนอ้าวต่อไปคืออะไรเอ่ยเนี่ยดูพร้อมกันอะไรเอ่ยเวลาอะไรคะ6:40 น.มีการแปรงฟันหรืออาบน้ำอ้าวต่อไปเวลา

นาฬิกาทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารเช้าต่อไปทำอะไรคะต่อไปเวลา7นาฬิกา25นาทีไปโรงเรียนอ้าวต่อไปเวลาอะไรเนี่ยอยู่พร้อมกันเวลาอะไรเอ่ย8นาฬิกา30นาทีทำอะไรคะเข้าเรียนวิชาที่1หรือเริ่มเรียนนะคะอ้าวต่อไปเวลาอะไรคะ11นาฬิกา30นาทีพักรับประทานอาหารกลางวันเอาต่อไปเป็นเวลาเลยคะเอาดูดีๆอ่ะคราวนี้นักเรียนสังเกตก่อนหลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเวลาของเราเข็มสั้นของเราจะไปหลังเลข12เราต้องนับต่อเป็นอะไรเอ่ย13 14แต่นักเรียนสังเกตเข็มสั้นของการเตะฟุตบอลหรือเรียนพละของเราเนี่ยนักเรียนสังเกตเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2ดังนั้นจึงได้เป็นกี่นาฬิกา13นาฬิกา45นาทีนะคะเรียนพาระหรือเตะบอลต่อไปคืออะไรเอ่ยอาจจะทำเวรหรือกวาดห้องเรียนของเรานะคะเวลา15นาฬิกา15นาทีและสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอาจจะเร่งรอผู้ปกครองมารับของเราอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ยคะ15นาฬิกา50นาทีเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะแล้วก็แก้ไขของตนเองหากใครที่ยังไม่เสร็จหรือทำไม่ทันเดี๋ยวให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไม่ได้อ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยคุณครูแพลวขอพูดคุยหน่อยเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องนำกลับไปเขียนบันทึกประจำวันของตนเองการเขียนบันทึกประจำวันนะคะเป็นการวางแผนหรือประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเวลาการเขียนบันทึกประจำวันไม่กินนักเรียนสังเกตไหมเราจะมีหัวข้อบอกก่อนมีเวลาบอกและมีรายการต่างๆนะคะดังนั้นการเขียนบันทึกประจำวันควรเริ่มจากการเขียนชื่อบันทึกกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมของใครวันเดือนพ.ศ.อะไรไว้ในส่วนข้างบนของการบันทึกดังนั้นอย่าถ้าคุณครูแพรบอกนักเรียนกลับไปเขียนบันทึกของตนเองหน่อยนักเรียนต้องเขียนบันทึกก่อนว่าเป็นบันทึกของใครวันที่เท่าไหร่ได้ไหมคะอ้าวต่อไปในการบันทึกเราจะเขียนเวลาไว้ทางด้านซ้ายเขียนกิจกรรมไว้ทางด้านขวาเอาไหนด้านซ้ายเป็นอะไรคะด้านซ้ายเป็นเวลาด้านขวาเป็นกิจกรรมของเรานะคะส่วนรายละเอียดของการบันทึกเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกว่าอยากเขียนรายละเอียดมากน้อยเพียงใดได้ไม่ได้ดังนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองกลับไปเขียนบันทึกประจำวันของตนเองได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวเรามาฟังข้อตกลงกันก่อนอื่นมาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้เป็นการเขียนบันทึกกิจกรรมการเขียนบันทึกกิจกรรมมีประโยชน์อย่างไรเป็นการวางแผนหรือประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวลาต่อมานะคะในการเขียนบันทึกของเราเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันไปแล้วเริ่มแรกเราควรเขียนอะไรก่อนชื่อบันทึกกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมของใครนะคะวันเดือนพ.ศ.อะไรดังนั้นเริ่มแรกให้นักเรียนเขียนก่อนว่าเป็นบันทึกของใครในวันอะไรต่อมาเราจะเขียนมีเวลากับกิจกรรมเวลาอยู่ทางไหนนะเวลาอยู่ทางด้านซ้ายกิจกรรมอยู่ทางด้านขวานะคะส่วนรายละเอียดนักเรียนเลือกได้ว่านักเรียนจะเขียนมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะส่วนการบอกเวลาเราจะบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีการบอกเวลาของเรานะคะเราจะใช้จุดขั้นระหว่างตัวเลขที่บอกเป็นชั่วโมงกับเป็นนาทีต้องมีหน่วยย่อคือหน่วยอะไรเอ่ยนอจุดนอจุดย่อมาจากคำว่าอะไรนะคะนาฬิกาดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนได้กลับไปเขียนให้ถูกต้องของตนเองนะคะสำหรับวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.6 สำหรับแบบฝึกหัด 2.6 เขาบอกว่าให้เขียนบันทึกกิจกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติใน1วันสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถตกลงกับนักเรียนปลายทางได้นะคะว่าคุณครูปลายทางจะให้นักเรียนจดบันทึกกิจกรรมในวันอะไรอ่ะของคุณครูแพรขอหน่อยขอให้นักเรียนจดบันทึกกิจกรรมในวันเสาร์ได้ไหมคะวันเสาร์ที่จะถึงให้นักเรียนจดบันทึกตั้งแต่เวลาตื่นนอนเลยจนถึงเวลาเข้านอนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นคนตรวจให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางลองตกลงกับนักเรียนปลายทางนะคะว่าจะให้จดบันทึกในกิจกรรมในวันไหนนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะดังนั้นให้นักเรียนจดบันทึกของวันไหนนะของข้อตกลงของห้องเราวันเสาร์ได้ไหม

ลาอะไรเอ่ยตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะในชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแล้วโดยการวิเคราะห์และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลาดังนั้นนักเรียนกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของเวลาด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะมาทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเวลาและมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.7 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 1:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
8: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะ
0: กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของดอกมีหน้าที่อะไรเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกครั้งที่3นะคะวันนี้คุณครูมีเกม

0: มาให้เด็กๆได้เล่นด้วยเป็นเกมทายซิอะไรเอ่ยนะคะคุณครูจะมีการถามคำถามแล้วเดี๋ยวจะมีการสุ่มเลขที่ว่าใครจะได้ตอบคำถามนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยว่าถ้าครูสุ่มได้เลขที่ใครคนนั้นตอบคำถามที่คุณครูแสดงบนจออ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่คำถามแรกกันเลยคำถามแรกนะคะถามว่าอะไรเอ่ยเป็นกลีบสีเขียวมีลักษณะแข็งช่วยห่อหุ้มดอกที่ยังตูมโอ้โหอีซี่มากเลยนะข้อนี้เลขที่ที่จะได้ตอบคือเลขที่อะไรนะเลขที่โอ้ไม่มาอ่ะขอเลือกใหม่ขอเลือกใหม่เลขที่อะไรนะเลขที่14ค่ะเลขที่14ยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเลขที่14ยืนขึ้นตอบคำถามนี้เลยเพื่อนๆต้นทางพร้อมแล้วฟังค่ะข้อนี้ตอบว่าคืออะไรคะของขวัญ
1: กลีบเลี้ยงค่ะ
0: กลีบเลี้ยงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ของขวัญหน่อยรู้ได้ยังไงว่าเป็นกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเขามีลักษณะยังไงคะเด็กๆเป็นสีเขียวอยู่ที่ไหนอยู่นอกสุดหรือในสุดคะอยู่นอกสุดนะคะบริเวณนี้เลยนะคะที่คุณครูวงไว้นะซึ่งในดอกที่คุณครูได้แสดงนะคะจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยสองส่วนด้วยกันเด็กๆหันมาดูค่ะใครคุยหันมาดูค่ะส่วนนี้นะคะที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆด้านนอกที่ไม่ได้ติดกับกลีบดอกตรงนี้คือริ้วประดับนะคะถ้าเป็นกลีบเลี้ยงเขาจะอยู่ติดกับกลีบดอกเลยก็คือส่วนนี้นะคะดังนั้นเด็กๆสังเกตให้ดีนะว่าส่วนที่เราดูเป็นริ้วประดับหรือเป็นกลีบเลี้ยงนะคะส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงอยู่ติดกับอะไรนะคะติดกับกลีบดอกนะลูกนะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อต่อไปนะคะถามว่าอะไรเอ่ยเป็นกลีบสีสวยงามขนาดใหญ่ช่วยล่อแมลงคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่อะไรนะผู้โชคดีได้แก่เลขที่18ค่ะ

0: ืองผงสีขาวแล้วแต่เลยนะคะนี่เด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะที่คุณครูวงไว้ส่วนนี้นะคะลูกส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าตรงปลายก้านเนี่ยจะมีผงอยู่นะคะเรามาดูที่ข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะข้อนี้ข้อนี้ถามว่าอะไรเอ่ยอยู่ตรงกลางลักษณะเป็นหลอดมีกระเป๋าอยู่ด้านล่างช่วยสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะได้คำตอบไหมได้คำตอบไหมเลขที่ที่จะตอบข้อนี้ได้แก่เลขที่อะไรเลขที่8ค่ะนักเรียนปลายทางที่เป็นเลขที่8ยืนขึ้นตอบเลยนักเรียนต้นทางที่เป็นเลขที่8คือนิวตันเพื่อนๆฟังนิวตันค่ะนิวตันตอบว่าอะไรลูก
1: เกสรเพศเมียครับ
0: เกสรเพศเมียเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเก่งมากเด็กๆค่ะหันมาดูค่ะสวยสั่งได้ประมือ1ครั้งสวยสั่งได้ประมือ2ครั้งเรามาดูว่าเกสรเพศเมียอยู่ตรงไหนนะคะลูกเกสรเพศเมียนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นก้านยาวนะลูกอย่างเช่นในดอกนี้จะเป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยที่เป็นก้านยาวขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงด้านล่างและด้านล่างเนี่ยก็จะมีกระเป๋าอยู่อันนี้คือลักษณะของเกสรเพศเมียนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะจากที่เราได้ทบทวนมาตอนนี้เราทราบทั้งลักษณะแล้วก็ทราบทั้งหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบแล้วทีนี้เด็กๆค่ะเด็กๆจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของดอกรวมถึงหน้าที่ของดอกไปใช้ประโยชน์ยังไงคะเราเรียนเรื่องนี้ไปทำไมล่ะทำไมต้องรู้จักด้วยว่าดอกทำหน้าที่อะไรทำไมต้องรู้ด้วยว่าเกสรเพศเมียทำหน้าที่อะไรคิดว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ไหนใครจะตอบไหนใครจะอาสาสมัครตอบข้อนี้เราจะเอาความรู้เรื่องหน้าที่ดอกไปใช้ยังไงดีนะตอบตามความคิดได้เลยนะตอนนี้หนูคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ทำอะไรคะขอฟังกองทัพได้ไหมคะขอฟังกองทัพหน่อยกองทัพคิดว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้เพื่อนๆฟังกองทัพนะคะเชิญครับ
2: ปลูกดอกไม้ครับ
0: การปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะเราจะใช้ความรู้เรื่องดอกเนี่ยไปใช้ในการปลูกดอกไม้ยังไงลูก
2: จะได้รู้ว่าถ้าเราปลูกต้นเดียวแล้วอาจจะมีอีกต้นขึ้นมาก็ได้ครับ
0: การที่เราอยากจะขยายพันธุ์ต้นดอกไม้อาจจะต้องใช้ดอกปล่อยให้เป็นเมล็ดแล้วเอาไปปลูกให้เกิดเป็นต้นใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะกองทัพปรบมือให้กองทัพด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันว่าความรู้เรื่องหน้าที่ของดอกเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะจากจุดประสงค์วันนี้มีทั้งหมด2ข้อขอฟังข้อที่1ก่อนนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมๆกันนะคะคุณครูขอฟังเสียงดังชัดเจนเลยนะวันนี้พร้อมแล้วอ่านข้อที่1เลย

0: วันนี้คุณครูจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทความเนี่ยมาให้นะคะแล้วให้เด็กอธิบายว่าในสถานการณ์เนี่ยดอกเขาทำหน้าที่อะไรนะคะอันนี้ข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 1 2 3เริ่มซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้คุยกันในกลุ่มด้วยตอนคุยกันเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบอันนี้คุณครูเน้นย้ำเสมอเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะทำได้ไหมสองข้อทำได้ไหมคะสองข้อนี้อุ๊ยเบามากเลยทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เยี่ยมมาก
1: และได้เรียนความ

หาข่าวหรือว่าบทความเกี่ยวกับการผสมพันธุ์นะคะของดอกซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูได้จัดเตรียมมาให้แล้วสำหรับห้องเรียนต้นทางห้องเรียนปลายทางก็สามารถใช้บทความเดียวกันกับห้องเรียนต้นทางได้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในประเด็นต่างๆซึ่งจะมีประเด็นทั้งหมด5ประเด็นเรามาดูซิว่าเราต้องแลกเปลี่ยนว่าอะไรบ้างนะคะประเด็นที่1เลยนะคะที่หนูจะต้องคุยกันในกลุ่มคือปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตตอนที่เขาใช้วิธีการเดิมมันมีปัญหาอย่างไรในบทความเขาว่าอย่างไรหนูระบุปัญหามานะคะประเด็นที่2คือวิธีการแก้ปัญหาที่เกษตรกรใช้ปัญหาที่เขาเจอเขาแก้ด้วยวิธีไหนนะคะหนูคุยกันแล้วก็เขียนระบุมาข้อที่3คือประโยชน์ที่เกษตรกรหรือว่าบุคคลทั่วไปได้รับจากการแก้ปัญหาการที่เขาแก้ปัญหาตามวิธีข้อ2เนี่ยเกษตรกรหรือว่าชาวสวนเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างไรบุคคลทั่วไปก็คือลูกค้าที่บริโภคเขาได้รับประโยชน์อย่างไรนะต่อไปข้อที่4ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของดอกที่เกษตรกรนำไปใช้ในบทความนี้เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรไปช่วยในการแก้ปัญหานะข้อที่5คือประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ข่าวนี้ตัวเด็กๆเองคนที่เป็นคนอ่านบทความได้ประโยชน์อะไรนะคะทั้ง5ประเด็นนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมลูกใครงงว่าประเด็นนี้มันหมายถึงยังไงคะมันทำยังไงมีไหมคะไม่มีไหนใครเข้าใจทั้ง5ประเด็นปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ1ครั้งงงว่าอะไรคะไม่งงนะคะไม่งงนะคะถ้าเราเข้าใจประเด็นทั้ง5แล้วมาดูที่ส่วนต่อไปเราจะมาดูว่ามีบทความเรื่องอะไรบ้างที่คุณครูเตรียมมาวันนี้นะคะบทความที่1นะคะเป็นเรื่องเทคนิคช่วยผสมเกสรให้เงาะใครเคยรับประทานเงาะบ้างเอามือลงเอามือลงเดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้จักว่าก่อนที่จะเป็นผลเงาะเขาผ่านกระบวนการผสมเกสรยังไงให้มันดอกของเงาะกลายเป็นผลเงาะได้นะคะอันนี้บทความแรกต่อมาบทความที่2เทคนิคช่วยผสมเกสรทุเรียนใครเคยรับประทานทุเรียนยกมือใครชอบทุเรียนเอามือลงเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่าก่อนที่จะเป็นผลทุเรียนก่อนที่จะเป็นผลทุเรียนเขาผสมเกสรทุเรียนอย่างไรปลูกอย่างไรนะลูกให้สามารถติดผลได้บทความที่3ค่ะเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงใครชอบรับประทานมะม่วงยกมือมะม่วงดิบมะม่วงสุกเอามือลงค่ะก่อนที่จะเป็นผลมะม่วงได้เขาก็ต้องเป็นดอกมาก่อนใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะมารู้จักวิธีการผสมเกสรของดอกมะม่วงด้วยว่าทำอย่างไรให้มะม่วงติดผลได้ดีขึ้นอันนี้คือบทความทั้ง3บทความเดี๋ยววันนี้จะให้แต่ละกลุ่มได้เลือกนะคะแต่ละกลุ่มจะต้องเลือก1บทความเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะบันทึกใส่หน้าไหนวันนี้นะคะคุณครูมีแบบบันทึกผลการอภิปรายเพิ่มเติมมาให้นะคะก็จะมีคำถามตามประเด็นที่คุณครูชี้แจงไปทั้ง5ประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กได้คุยกันแล้วก็ได้เขียนลงไปในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเลือกจากบทความที่คุณครูแสดงบนหน้าจอหรือว่าเลือกจากบทความที่หนูเตรียมมาหรือว่าคุณครูเตรียมมาก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กได้ลงมือทำนะได้อ่านบทความแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลส่วนนักเรียนนะคะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลนะคะรวมถึงบันทึกผลการอภิปรายที่ได้นะคะลงในแบบบันทึกด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ3ครั้ง3ครั้ง
1: เยี่ยมมากค่ะ
0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูก็ให้เวลาเด็กๆได้อภิปรายกันในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายกลุ่มน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้หมดเวลาในการอภิปรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าอภิปรายได้ว่าอย่างไรบ้างเริ่มจากไหนกลุ่มไหนเลือกบทความเกี่ยวกับเงาะยกมือค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยกมือเลยขอฟังกลุ่มแรกนะคะที่เลือกบทความเกี่ยวกับเงาะมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องว่าอภิปรายได้ว่าอย่างไรบ้างเชิญด้านหน้าเลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะนักเรียนที่เป็นผู้ฟังวันนี้ขอให้สะท้อนผลเพื่อนๆด้วยว่ามีประเด็นไหนที่หนูเห็น

0: ยหรือประเด็นไหนที่หนูอยากจะเพิ่มเติมจากที่เพื่อนได้เล่าผลการอภิปรายไปข้างในพร้อมจะฟังไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วผู้พูดเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนแล้วค่อยเล่านะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมันมาจากกลุ่ม4ค่ะเป็นบทความที่เลือกคือเทคนิคช่วยผสมเกสรให้เงาะปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีการเดิมอากาศแปรปรวนจึงทำให้ผลผลิตน้อยวิธีแก้ปัญหาที่เกษตรกรใช้ปัจจุบันเกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสร
2: ได้เรียนรู้ข่าววันนี้เทคนิคการนำไปใช้การผลิตเงาะนอกฤดูได้ดีเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตเงาะได้มากกว่าการปล่อยเงาะให้ผสมเกสรตามธรรมชาติถึง 30%
0: อ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทีนี้นะคะเรามาฟังเพื่อนๆสะท้อนผลบ้างดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้ตั้งใจฟังหรือเปล่าว่าเพื่อนเล่าว่าอย่างไรบ้างบทความที่กลุ่ม4เลือกนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับการผสมเกสรเงาะนะปัญหาที่เขาพบคืออะไรคะอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตเป็นยังไงคะผลผลิตได้น้อยเงาะติดผลน้อยนั่นเองเขาเลยใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาอะไรนะคะเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงผึ้งให้ผึ้งเนี่ยช่วยผสมเกสรให้นอกจากนั้นนอกจากเลี้ยงผึ้งยังมีอีกหนึ่งวิธีด้วยอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้นะคะคือในบทความเนี่ยเขายังบอกอีกว่ามีการรวบรวมเอาเกสรเพศผู้แล้วก็มาผสมผ่านกระบวนการผสมกับของเหลวต่างๆแล้วก็ฉีดพ่นเกสรเพศผู้เนี่ยให้ไปตกอยู่ตรงยอดเกสรเพศเมียนะเพื่อให้เงาะเนี่ยเขาผสมเกสรได้มากขึ้นแล้วจากวิธีนี้เขาได้ประโยชน์ยังไงลูกการที่เขาเลี้ยงผึ้งแล้วก็รวบรวมเกสรมาฉีดพ่นเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงคะผลผลิตเงาะเป็นยังไงคะมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ทุกคนลองช่วยกันตอบซิว่าจากบทความนี้เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรนะที่เพื่อนตอบไปแล้วเราได้ฟังไหมผสมอะไรคะการผสมเกสรหน้าที่ของเกสรและหน้าที่ของดอกนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนก็บอกว่าวิธีการนี้ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าวิธีธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆคิดว่าเราเอาไปใช้กับพืชชนิดอื่นได้ไหมวิธีการนี้การเลี้ยงผึ้งคิดว่าไปใช้กับดอกชนิดอื่นได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะอ่ะปรบมือให้กลุ่ม4อีกครั้งหนึ่งค่ะเยี่ยมมากเลยขอบคุณค่ะอ่ะเรามาดูที่พืชชนิดต่อไปนะคะเป็นการผสมเกสรของทุเรียนอ่ะกลุ่มไหนเลือกทุเรียนยกมืออ่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มไหนที่เลือกทุเรียนนะคะสามารถมาเล่าให้เพื่อนฟังด้านหน้าเลยหรือว่าเป็นพืชชนิดอื่นแล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆพร้อมนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
4: บทความที่เลือกคือเทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
5: 1ปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีการเดิมมีขนาดผลไม่เท่ากันคุณภาพไม่ดีค่ะ
4: 2วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรใช้เกษตรกรจะต้องทำการช่วยเหลือผสมเกสรให้แก่ทุเรียนที่ปลูกซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีที่1เทคนิคที่ได้รับจากการทดลองใช้แล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ
5: 3. ประโยชน์ที่เกษตรกรหรือบุคคลพูดข่าวนี้เราสามารถนำไปปลูกทุเรียนได้ดีขึ้นค
0: ่
5: ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งให้มาอย่างแรกปัญหาที่เขาพบจากการปลูกทุเรียนเขาเจอปัญหาอะไรคะจากที่เพื่อนเล่ามาผลของทุเรียนลูกไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเขาอะไรนะคะตอบดังๆค่ะ R ก็จะมีการที่ให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปช่วยผสม

0: เกสรโดยวิธีการที่เขาใช้เขาจะรวบรวมเอาเกสรเพศผู้มานะคะใส่เป็นขวดโลไว้เสร็จแล้วใช้ผู้กันแตะเกสรเพศผู้และเอาไปแตะที่เกสรเพศเมียทีละช่อละช่อละช่อแบบนี้เลยนะคะทีนี้วิธีการนี้มันมีประโยชน์ยังไงคะลูกทำให้เกิดประโยชน์ยังไงกับชาวสวนคะได้อะไรนะได้ทุเรียนเป็นยังไงขึ้นคะมีผลเยอะขึ้นแล้วทุเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะผสมเกสรพร้อมกันโตพร้อมกันได้ผลที่เท่ากันนั่นเองแล้วความรู้ที่ใช้ล่ะคะความรู้เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรอะไรตอบดังๆการผสมอะไรคะการผสมเกสรการรู้ว่าเกสรทำหน้าที่อะไรดอกทำหน้าที่อะไรกลีบเลี้ยงทำหน้าที่อะไรนะคะและสุดท้ายคิดว่าวิธีการเอาผู้กันแตะเกสรเพศผู้แล้วไปแตะเกสรเพศเมียแบบนี้ใช้กระดอกชนิดอื่นได้ไหมลูกน่าจะได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่กลุ่มหนึ่งได้ให้กับเรานะคะเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะปรบมือเพื่อนด้วยเก่งมากต่อไปนะคะเป็นผลอะไรคะมะม่วงไหนกลุ่มไหนเลือกมะม่วงบ้างคะยกมือโอ้โหมีหลายกลุ่มเลยวันนี้ขอฟังกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะใครที่เลือกมะม่วงออกมาเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมารีค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะบทความที่เลือกคือเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงค่ะ
1: 1ปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีการเดิมมะม่วงออกตามฤดูเฉพาะมะม่วงจึงมีจำนวนน้อยไม่พอรับประทาน
2: 2วิธีแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรใช้เกษตรกรจะปีนขึ้นบนต้นมะม่วงไปเขย่าต้นและกิ่งเบาๆเพื่อให้ละอองเกสรเพศผู้ปลิวฟุ้งกระจายส่วนยอดที่ไปทั่ว
1: 3ประโยชน์ที่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปได้รับจากการแก้ปัญหามะม่วงมีจำนวนมากขึ้นพอให้รับประทาน
2: 4ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ
1: เกษตรกรที่นำไปใช้การเพาะมะม่วงตามเกษตรกรที่ถูกต้อง
2: สามารถเพาะพันธุ์มะม่วงได้มากขึ้นที่ถูกต้อง
1: และเกสรของดอกและกลีบดอกที่มีการผสมพันธุ์ที่ถูกต้องมากขึ้น5ประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวนี้การเพาะมะม่วงที่ถูกวิธีเทคนิคการเพิ่มผลผลิตยิ่งมากขึ้นค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่กลุ่ม5ให้มานะคะขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม3ค่ะเพื่อนถามเพื่อนบอกว่าปัญหาที่เจอในมะม่วงเนี่ยคือเขาเจอปัญหาอะไรลูกเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่ามีปัญหาคืออะไรเอ่ยปัญหาที่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงเขาพบคืออ่ะช่วยกันตอบได้เลยค่ะในกลุ่มปัญหาอะไรคะผลผลิตได้มากหรือได้น้อยออกตามฤดูกาลไหมอ่ะลองตอบค่ะขอฟังคนโปรดก็ได้ค่ะลูกผลผลิตเป็นยังไงคะปัญหาของบทความเกี่ยวกับการผสมเกสรมะม่วงคืออะไรลูก
3: ผลผลิตน้อยครับ
0: เก่งมากค่ะก็คือผลผลิตที่เกิดเองตามฤดูกาลหรือว่าผสมตามวิธีธรรมชาติเนี่ยเกิดน้อยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วทีนี้เพื่อนๆกลุ่มอื่นเขาแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการอะไร ขาใช้วิธีการไหนทำให้ผลผลิต

มันมากขึ้นเขาขึ้นไปทำอะไรชาวสวนเขาขึ้นไปทำอะไรเขย่าอะไรคะเขย่ากิ่งของต้นมะม่วงใช่ไหมให้เกสรของเพศผู้เนี่ยฟุ้งกระจายเพื่อที่จะให้ปลิวไปผสมกับเกสรเพศเมียได้นะคะนอกจากไปเขย่าต้นแล้วเขาเลี้ยงอะไรด้วยคะผึ่งแล้วก็แมลงวันหัวเขียวให้มาช่วยผสมเกสรด้วยอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาแล้วผลที่ได้ผลผลิตเป็นยังไงพอใช้วิธีนี้ผลผลิตเป็นยังไงคะมากขึ้นนะและเขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเด็กการผสมเกสรต้องรู้ว่าเกสรมีหน้าที่อะไรดอกมีหน้าที่อะไรวิธีการเขย่าให้เกสรปลิวเนี่ยใช้ได้กับพืชชนิดอื่นไหมหนูคิดว่าใช้ได้หรือไม่ได้น่าจะใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะและ2กลุ่มที่ผ่านมาคุณครูมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเวลาที่เรามีเอกสารนะคะเราจะไม่ถือขึ้นมาบังหน้าตนเองแบบนี้แต่เราจะถือในระดับนี้แล้วก็สายตาของเราจะต้องมองผู้ฟังนะคะเวลาพูดเดี๋ยวเราปรับปรุงได้ในครั้งถัดไปนะคะทุกคนเลยลองไปฝึกขอบคุณมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่ม5ด้วยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบรายละเอียดของบทความแต่ละบทความไปแล้วเบื้องต้นเด็กๆขาแล้วจากปัญหาที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในแต่ละบทความคืออะไรลูกปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับผลผลิตทั้งหมดเลยการที่เราเป็นชาวสวนหรือว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตอย่างเช่นถ้าในบทความของง้อก็คือสภาพอากาศมีผลกับผลผลิตหรือในทุเรียนผลผลิตก็โตไม่เท่ากันก็ขายได้ไม่พร้อมกันหรือในมะม่วงผลผลิตก็ติดผลน้อยเพราะว่าเกสรไม่ผสมกันอันนี้คือปัญหาที่เราพบใช่ไหมคะทีนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาเขาแก้ได้ยังไงบ้างคะจากที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้มีกี่วิธีมี3วิธีวิธีแรกในง้อเขาใช้วิธีอะไรคะเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงผึ้งเลี้ยงแมลงมาช่วยผสมเกสรหรืออีกอย่างนึงคือให้คนที่เป็นชาวสวนไปช่วยยังไงลูกใช้ผู้กันแตะเกสรไปผสมให้หรืออีกที่นึงเขย่าอะไรเกสรเพศผู้กับเพศเมียต้องมาทำอะไรกันต้องมาผสมกันจะใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะทีนี้ประโยชน์ที่เราได้การที่เราช่วยผสมเกสรเนี่ยไม่ให้พืชเขาผสมเองทำให้ผลผลิตเป็นยังไงคะลูกมากขึ้นตรงตามความต้องการมากขึ้นอะไรคะการผสมเกสรกับเรื่องอะไรเรื่องดอกว่าดอกทำหน้าที่อะไรเกสรทำหน้าที่อะไรนะคะซึ่งเขาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนี้ก่อนว่าดอกเนี่ยสืบพันธุ์นะเพราะดอกจะโตไปเป็นผลเขาถึงจะเอาความรู้นี้มาใช้ในการผสมเกสรหรือว่าช่วยให้เกสรผสมกันได้อย่างเช่นหนูมีต้นมะม่วงที่บ้านหนูจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ยังไงทำยังไงมะม่วงที่บ้านถึงจะติดผลเยอะขึ้นเอาความเอาไปใช้ในการปลูกต้นไม้หรือว่าใช้ในการอธิบายอะไรคะที่เราทำวันนี้เราอธิบายอะไรอธิบายอะไรนะคะอธิบายการผสมเกสรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานะลูกการที่ดอกของพืชกลายเป็นผลมันมีในชีวิตจริงไหมคะมีนะคะหรือการที่ชาวสวนทำสวนแล้วมันได้ผลผลิตน้อยอันนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงไหมเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถอธิบายหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนี้โดยใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ดอกได้นั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนเปิดไปดูหน้า90ค่ะเปิดเลยแบบประเมินตนเองดูที่ข้อที่3และข้อที่4เจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อที่3เขาบอกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับข่าวแล้วก็บทความเรื่องหน้าที่ของดอกอย่างมีเหตุผลตอนที่หนูแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ให้เหตุผลไหมถ้าให้เหตุผลให้ระดับดีถ้าไม่ได้ให้เหตุผลให้พอใช้หรือถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยทำคนเดียวให้ใส่ระดับปรับปรุงข้อที่4ค่ะเวลาเพื่อนแสดงความคิดเห็นมา

0: รารับฟังเพื่อนไหมคะถ้ารับฟังเพื่อนทุกครั้งใส่ระดับดีนะคะถ้ารับฟังบางครั้งใส่พอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนก็ใส่ปรับปรุงนะคะมาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่เท่าไหร่จ๊ะใช่ครั้งที่4มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1นะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของดอกหน้าที่88นะคะและอย่างที่2คือบทความการเกษตรก็คือบทความที่เราเลือกวันนี้นี่แหละให้เลือกบทความเดิมเลยนะคะหรือจะเป็นเครื่องมือสืบค้นก็ได้นะคะอย่างที่3คือแบบประเมินตนเองหน้าที่90และอย่างที่4คือ4ไม้ครั้งหน้านี้นะคะเราจะเอาผลการอภิปรายที่ได้นี้มาทำเป็นแผนผังในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนได้โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
4: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
3: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
4: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
3: ทำตามคำพ่อสอนนอกจากจะทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
3: ไปดูกันเลยค่ะ

คงจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสามาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่สองยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่หนึ่งไหว้พระเนนชีค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: ก็จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: ดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: รัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529

0: ้ำอีกทีนะครับ
1: จากอาจารย์กินยาเลยครับไม่รู
2: ้หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: จึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: มักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเอ้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลา

0: ความพร้อม
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักเหมือนกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านวรรณคดีใช่ไหมลูกคุณครูนัดหมายไว้แล้วว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเตรียมหนังสือวรรณคดีมาใช่ไหมเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้วไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยว่าพวกเราพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะในหนังสือเรียนวรรณคดีที่เราจะใช้วันนี้นะครับถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่นะเด็กๆจะใช้บทที่เท่าไหร่ลูก
3: บทที
2: ่6นะถ้าเป็นเล่มเก่าบทที่เท่าไหร่บทที่6เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าชื่อเรื่องอาจจะไม่ตรงกันนะครับถ้าเป็นเล่มใหม่นะจะใช้ชื่อว่าอะไรลูก
3: คมความ
2: คิดถ้าเป็นเล่มเก่าจะมีชื่อว่าห้องสมุดป่านะก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เล่มไหนก็ได้เนื้อหาก็เหมือนกันจุดมุ่งหมายเดียวกันนะอ่านอันไหนก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังเอ่ย
3: พร
2: ้
3: อมแล
2: ้วถ้าพร้อมแล้วไหนดูความพร้อมหน่อยซิอุปกรณ์ชื่อของอาหารคาวชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกเอาเนื้อสัตว์หรือข้าวสุกมาผสมด้วยเครื่องปรุงแล้วก็ยัดในไส้หมูนะถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยโบราณดั้งเดิมเขาก็จะเอาไส้หมูนั่นแหละมายัดเข้าไปก็จะเป็นยาวๆแล้วก็มัดใช่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไส้เทียมใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนี่คือไส้กรอกอันนี้คือหน้าตาของไส้กรอกเป็นยังไงเคยกินไหมแบบนี
3: ้เคย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก
3: ไส
2: ้กรอกอีสานแสดงว่าต้องทำที่ไหน
3: อีสาน
2: ใช่หรือเปล่าทำไมครูเห็นขายเต็มเลยหัวหินมีไหมแบบนี
3: ้
2: มีก็เป็นชื่ออาหารเนาะที่อาจจะมาเป็นวัฒนธรรมการกินที่มาจากหลายแหล่งก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับกันไปตามพื้นที่นะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันเนาะไส้กรอกทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านกันนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูขอใช้ชื่อว่าห้องสมุดป่าเนาะแต่ว่าในหนังสือเด็กๆชื่อเรื่องว่าคมความคิดนะครับทีนี้เคยเห็นไหมป้ายแบบนี้เคยเห็นไหมลูกในใครเคยเห็นบ้างมันคืออะไรอ่านได้ไหมเนี่ยบรรทัดแรกภาษาอะไรใช่ภาษาไทยหรือเปล่าแบบนี้ตัวอักษรไทยไหมมันมีจุดมันคืออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรภาษาอะไรภาษาบาลีใช่ไหมข้างล่างเนี่ยป้ายนี้คล้ายๆกันเลยลองอ่านบรรทัดนี้นะ1 2 3จงเตือนตนด้วยตนเองก็เป็นภาษาไทยที่อ่านได้แล้วมันมีเด็กๆคิดว่ามันมีข้อคิดอะไรบางอย่างไหมในป้ายที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้3อันมีไหม
3: ม
2: ีหรือไม่
3: ม
2: ีมีทีนี้มีคำถามนิดนึงรู้จักไหมลูกป้ายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้จักชื่อไหมแล้วเคยเจอที่ไหนบ้างถ้าไหนใครเคยเจอที่โรงเรียนมีหรือเปล่าป้ายแบบโรงเรียนเรามีไหมไม่มีหนูเจอที่ไหน
3: ว
2: ัดไหนใครเจอ

ที่วัดบ้างมันจะอยู่ตามที่ไหนลูกต้นไม้ใช่ไหมป้ายแบบนี้เนาะบางคนประสบการณ์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางโรงเรียนอาจจะมีป้ายลักษณะแบบนี้ติดเอาไว้หรือบางโรงเรียนอาจจะไม่มีเลยหรือบางคนบอกว่าเจอที่วัดแบบเวลาเราไปทำบุญแบบนี้ใช่ไหมก็จะเจอแล้วเคยอ่านบ้างหรือเปล่าเวลาเจอเคยอ่านไหมลูกเคยไหมเคยอ่านคำถามต่อมานะคำถามถามว่าแล้วมันเรียกว่าอะไรป้ายแบบนี้เรียกว่าอะไรเมื่อกี้มีคนตอบแว่วๆมาคืออะไรลูกป้ายอะไรนะสุภาษิตใช่ไหมเป็นพุทธศาสนสุภาษิตเพราะว่ามีอะไรมีภาษามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับป้ายเมื่อสักครู่นี้ลองไปสืบค้นดูลองอ่านแล้วครูจะย้อนถามกลับไปนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่การอ่านเนี่ยลองมาดูก่อนว่าจุดมุ่งหมายวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับโดยอันแรกเนี่ยบอกหลักการตั้งคำถามต่อคำถามจากการอ่านได้นะแล้วก็อ่านจับใจความสำคัญอธิบายข้อคิดจากการอ่านได้แล้วก็ตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านได้ด้วยรวมทั้งจะต้องมีมารยาทในการอ่านนะมารยาทในการอ่านสำคัญหรือเปล่าสำคัญไหมสำคัญอย่างไรสำคัญยังไงลูกมารยาทในการอ่านในขณะที่เพื่อนอ่านหนังสืออยู่คุณครูมอบหมายว่านักเรียนลองอ่านบทนี้ดูสิคุณครูให้เวลาแค่นี้เพื่อนอีกคนนึงไม่อ่านเลยเล่นกันเล่นจับกระดาษฉีกกระดาษหรือเคาะดินสอในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงตั้งใจอ่านหนังสืออย่างมุ่งมั่นเพื่อจะค้นหาความรู้อยู่ในบทนั้นเด็กๆคิดว่าใครมีมารยาทหรือใครไม่มีมารยาทคนที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเอียดเช่นถามตัวละครว่ามีใครบ้างถามเกี่ยวกับสถานที่เวลารายละเอียดต่างๆที่เราอ่านนั่นเองนะครับไปดูต่อคำถามระดับพื้นฐานต้องการให้สังเกตนะเพื่อทบทวนความรู้ความจำก็ได้หรือเพื่อให้ระบุรายละเอียดก็ได้นะอันนี้คือคำถามระดับพื้นฐานต่อมาคำถามระดับสูงเป็นยังไงคำถามระดับสูงคืออะไรคำถามระดับสูงเป็นการถามเพื่อให้คิดค้นนะเราต้องคิดค้นต้องใช้ความคิดที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เช่นถามให้อธิบายถามให้สรุปถามให้เปรียบเทียบถามเพื่อให้ยกตัวอย่างให้วิเคราะห์แล้วก็ให้ตัดสินอันนี้จะเป็นคำถามระดับสูงนั่นเองต่อไปมาดูว่าในการคำถามระดับสูงเนี่ยเปรียบเทียบก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบุคลิกของคน2คนแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบอธิบายจงอธิบายขั้นตอนแบบหรืออธิบายรายละเอียดอธิบายวิธีการแบบนี้นะครับหรือถามให้สรุปเช่นถามว่าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยจากข้อความนี้จากสำนวนนี้จากสุภาษิตนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเนี่ยก็เป็นการใช้คำถามนะอันนี้เรียนผ่านกันมาหมดแล้วถามให้ยกตัวอย่างถามได้ไหมลูกถามให้ยกตัวอย่างเช่นอะไรลองถามสิยกตัวอย่างจงยกตัวอย่างสุภาษิตที่ได้เรียนในหนังสือเรียนเป็นการยกตัวอย่างไหมแบบนี้ถามให้วิเคราะห์ก็คือให้เชื่อมโยงให้จำแนกให้แยกประเภทถามให้ตัดสินก็คือบอกว่าดีหรือไม่ดีประเมินค่าว่าใครดีกว่าใครไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามระดับสูงเนาะคุณครูก็คาดหวังว่าเด็กๆน่าจะสามารถตั้งคำถามได้ลองดูก่อนเนาะเคยเรียนกันมาหรือยังอันนี้เคยเรียนแล้วยังจำได้อยู่ไหมได้ถ้ายังจำได้เราจะไปเริ่มอ่านหนังสือกันอ่านเสร็จแล้วคุณครูจะให้ตั้งคำถามแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพร้อมที่จะอ่านหนังสือหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยปลายทางเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำแล้วเปิดไปที่บทที่6ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้เวลาเด็กๆในการอ่านหนังสือแล้วเราจะมาสรุปเรื่องจากการอ่านกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมืออ่านหนังสือได้เลยนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในเรื่องที่อ่านนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยสรุปเรื่องราวจากการอ่านกันเป็นยังไงบ้างลูกเด็กๆอ่านเรื่องราวแล้วเจออะไรบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอะไรนะไปไหนนะไปในนั้นมีคำว่าทัศนศึกษาใช่ไหมหรือไปทำอะไรลูกไปเข้าค่ายแล้วค่ายนั้นเรียกว่าค่ายอะไรพูดได้ถูกนะคือค่ายธรรมะสัญจรก็จะมีเด็กๆใช่ไหมกับคุณครูพากันไปทำกิจกรรมของโรงเรียนก็คือไปเข้าค่ายธรรมะสัญจรแล้วไปเข้าค่ายที่ไหนเอ่ยที่ไหนลูกที่วัดพอไปเข้าค่ายที่วัดแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาไปเจออะไรบ้างไปเจออะไรนะต้นหนาวได้อ่านเจอค่ายที่เด็กๆ เขาไปกับคุณครูไหม
1: ยังไม่เจออ
0: ่านไม่เจออ่านไหนกลุ่มที่4ใครจะช่วยต้นหนาวบ้างอ่ะยื่นไมค์ให้เพื่อนเลยอ่ะต้นหนาวฟังด้วยนะค่ายอะไรลูก
2: ธรรมสัญจรค่ะ
0: ค่ายธรรมสัญจรอ่ะต้นหนาวสรุปแล้วชื่อค่ายว่าอะไร
1: ร้อยกว่าคน
0: ไปร้อยกว่าคนจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อไปอบรมเกี่ยวกับธรรมะอ้าวนั่งลงแล้วตั้งใจนะตั้งใจฟังแล้วก็เวลาอ่านหนังสือเนี่ยเทคนิคการอ่านง่ายๆเลยลูกเราต้องจับใจความให้ได้ว่าในเนื้อหากล่าวถึงอะไรบ้างไม่งั้นตอบคำถามได้ไหมถ้าเราไม่จับใจความอ้าวคามินยืน
3: คือศพพกาสอนครับ
0: เด็กๆฟังเพื่อนตอบถูกไหมตอบอีกรอบนึง
3: คือศพพกาสอนครับ
0: คือศพพกาสอนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมถูกต้องนั่งลงขอบคุณมากครับคำถามต่อมาคำประพันธ์ที่เด็กๆไปเจออีกเรื่องนึงนะที่คนแต่งก็คือท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาแต่งคำประพันธ์ชื่อว่าอะไรดนยายืนตอบเลยชื่อว่าอะไรลูก
2: ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีชั่วเป็นตราค่ะชั่วดีเป็นตา
0: เป็นตราโอเคอ่านให้ดีนะนั่งลงขอบคุณมากถูกต้องไหมถูกต้องดีมากแสดงว่ายังอ่านไปเจอแล้วอ่านถึงแล้วใช่ไหมทีนี้เป็นยังไงบ้างพอเด็กๆ เขาไปอ่านพวกสุภาษิตนะที่เป็นป้ายธรรมะสุภาษิตแล้วก็ไปเจอบทกลอนบทประพันธ์ที่เอาไว้อธิบายสุภาษิตเนี่ยเนื้อหาในนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนใช่ไหมลูกนะเดี๋ยวคำสอนเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวจะถามในชั่วโมงต่อไปทีนี้ต่อมาคำถามต่อมาในเรื่องนี้มีจุดเด่นอะไรสรุปได้ไหมไหนใครจะสรุปเป็นจุดเด่นให้ได้ให้คุณครูฟังหน่อยว่าทำไมจึงต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันนี้มันมีจุดเด่นยังไงเด็กๆอ่านเจอแล้วเห็นภาพรวมอะไรในบทอ่านบ้างตอบได้ไหมลูกจุดเด่นของเรื่องนี้คืออะไรเขาไปเจออะไรบ้างสุภาษิตแสดงว่าจุดเด่นของเรื่องนี้คืออะไรลูก
4: คำส
0: ุภาษิตหรือว่าคำสอนใช่ไหมที่อยู่ตามป้ายต่างๆนะแล้วเด็กๆไปเข้าค่ายตรงนั้นเขาชอบไหม
4: ชอบ
0: ชอบเด็กๆที่อยู่ในเรื่องนั้นเขากล่าวถึงใครตัวละครชื่ออะไรชื่ออะไรนะปะการังข้าวหอมมีคุณครูด้วยไหมลูกคุณครูคุณครูอะไรนะเมษาถ้าเป็นเล่มเดิมอาจจะชื่อคุณครูน้ำผึ้งก็คล้ายๆกันนะครับจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือว่าเด็กๆไปเข้าค่ายธรรมะไปอบรมธรรมะเนาะที่มีชื่อว่าเข้าค่ายสัญจรธรรมะสัญจรนี่แหละก็ไปเจอป้ายต่างๆที่เป็นสุภาษิตแล้วเขาก็สนใจก็อ่านไปเรื่อยๆจนไปเจอพวกบทประพันธ์ต่างๆที่เอาไว้อธิบายสุภาษิตนั่นเองก็ถือว่าเป็นคำสอนแล้วเขาก็ชอบนะครับทีนี้ต่อมาเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ

จะต้องทำและในของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้อย่าลืมนะจุดมุ่งหมายของเราคือต้องตั้งคำถามจากการอ่านให้ได้เพื่อเป็นการเช็คความเข้าใจว่าเราอ่านจับใจความได้ถูกต้องไหมเข้าใจหรือเปล่าสามารถมีบอกรายละเอียดของเรื่องได้ไหมโดยคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งคำถามเป็นกลุ่มนะโดยใช้ใบงานที่3นะครับเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามนะในเด็กๆปลายทางใช้ใบงานที่3ต้นทางก็เหมือนกันแต่ว่าต้นทางเนี่ยคุณครูจะมีกระดาษให้เราตั้งคำถามในกระดาษก่อนโดยกิจกรรมของครูมีชื่อว่ารักใครให้คำถามนะรอบนี้เราจะเปลี่ยนและเราจะเปลี่ยนกิจกรรมใหม่โดยการที่ว่าให้เด็กๆทุกกลุ่มเนี่ยตั้งคำถามร่วมกันโดยเขียนลงในบัตรคำถามที่จะได้รับซึ่งบัตรคำถามของครูคุณครูเตรียมมาให้ก็คือเป็นบัตรหัวใจแบบนี้นะคะเป็นบัตรรูปหัวใจแบบนี้นะสำหรับเด็กๆปลายทางอาจจะเป็นกระดาษก็ได้หรือเขียนใส่อะไรก็ได้เป็นโพสต์อิทแล้วก็ไปยื่นให้เพื่อนก็ได้นะครับทีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คำสำคัญในการตั้งคำถามเด็กๆลองดูสิสีชมพูมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันยังจะต้องปรับปรุงนะลองดูก่อนนะครับเข้าใจกติกาหรือเปล่าเข้าใจแล้วปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะรักใครให้คำถามถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการคิดคำถามแล้วนำไปยื่นให้เพื่อนกลุ่มอื่นเชิญได้เลยครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้กิจกรรมรักใครให้คำถามเด็กๆ เขียนคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตอนนี้ปลายทางก็คงจะเรียบร้อยเหมือนกันทีนี้ต่อมาคุณครูจะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำถามกันตอนนี้เรารักใครอยากจะให้เพื่อนกลุ่มไหนได้คำถามเราอ่ะเชิญได้เลยนะครับเอาบัตรคำถามไปให้เพื่อนเสร็จแล้วกลับมานั่งที่ของตนเองนะครับกลุ่มที่3กลับไปนั่งที่ตอนนี้ทุกคนนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวได้คำถามหรือยังได้แล้วได้คำถามแล้วนะทีนี้ต่อมาเอาฟังให้ดีนะลูกในทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องเขียนคำถามที่ได้รับมาลงในใบงานที่เท่าไรใบงานที่3แล้วก็ไปหาคำตอบจากการอ่านมาให้ครูด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเสร็จกิจกรรมแต่ว่าอันนี้จะมอบไว้ให้เป็นการบ้านนะไปทำไว้เป็นการบ้านคำถามไม่ได้เขียนแค่ข้อเดียวนะเราได้มา5คำถามนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องเวียนกันในกลุ่มแล้วก็บันทึกคำถามลงไปให้ครบทุกข้อนะครับแล้วก็ไปหาคำตอบมาด้วยทีนี้ต่อมาก่อนที่จะจากกันในวันนี้ครูมีคำถามนิดนึงอ่ะวันนี้คำถามสรุปบทเรียนคือกิจกรรมรักใครให้คำถามดีอย่างไรไหนใครจะตอบเอ่ยดีอย่างไรดีอย่างไรแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ถามก่อนว่ามันดีไหมลูกที่เราได้ทำแบบนี้ดีไหม
1: ด
0: ียังไงทำไมถึงคิดว่าดีไหนเจไอกองทัพลองบอกสิลูกมันดียังไงในความรู้สึกของเราหนูคิดว่ากิจกรรมนี้ดีอย่างไร
2: ได้ตั้งคำถามครับ
0: ได้ตั้งคำถามแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างลูกได้ตั้งคำถามอย่างเดียวหรอแล้วยังไงต่อคำถามมันช่วยอะไรเราสรุปมันดีหรือไม่ดีเนี่ยครูเริ่มไม่มั่นใจแล้วสรุปดีหรือไม่ดี
3: ดี
0: ตอบสิดีหรือไม่ดีดียังไงดีไงช่วยกันคิดซิดียังไงไหนใครอยากอธิบายเพิ่ม นัทรดาตอบได้ไหมลูกดียังไงนัทรดาลองบอกสิ
4: จะได้ใช้ความคิดในการตั้งคำถามค่ะ
0: แล้วการตั้งคำถามแล้วเนี่ยเราเอาคำถามไปทำอะไรลูก
4: เอาไปหาคำตอบค่ะ
0: เอาไปหาคำตอบแล้วเอาไปให้ใครหาคำตอบ
4: เพื่อนกลุ่มอื่นค
0: ่
4: ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นใช่ไหมสรุปนัทรดาคิดว่ากิจกรรมนี้ดีหรือไม่ดี
4: ดี
0: ดีเพราะอะไรถึงคิดว่าดีเพราะอะไรลูก
4: เพราะว่าจะได้ใช้ความคิด
0: จะได้ใช้ความคิดในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้ทุกคนฟังนะวางดินสอก่อนวางก่อนนะแล้วตั้งใจฟังนะเดี๋ยวครูจะถามต่อนะฟังทีนี้กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าดีเพราะว่าเราได้ใช้ความคิดใช่ไหมความคิดในที่นี้คือหนึ่งเลยขั้นแรกคือได้ถามถูกไหมลูกใช่ไหมหนูได้คิดคำถามหรือเปล่าเราเอาคำถามเอาความคิดนี้มาจากคำสำคัญที่ครูได้มอบให้กลุ่มละ5คำเสร็จแล้วเนี่ยเอาคำถามนั้นน่ะไปให้เพื่อนกลุ่มอื่นแล้วเราก็ได้รับคำถามใหม่กลับมาเราก็ได้คิดในขั้นที่2ก็คือเราได้หาคำตอบจากคำถามของเพื่อนใช่ไหมสรุปแล้วเราคิดกี่รอบวันนี้กี่รอบลูกตอบดังๆรอบที่1คือคิดตอนไหนตอบดังๆรอบที่2คิดตอนไหนเอ่ย
5: ตอบคำถาม
0: จากไหนจากของใครของเพื่อนสรุปดีหรือไม่ดี
5: ดี
0: ชอบหรือไม่ชอบลองดูซิว่า

0: ราเข้าใจการอ่านมากน้อยแค่ไหนเราตั้งคำถามเองเนี่ยเราส่งให้เพื่อนตอบถ้าเพื่อนเขาหาคำตอบได้แสดงว่าเขาอ่านจับใจความได้นะในขณะเดียวกันถ้าเราตอบคำถามจากสิ่งที่เพื่อนยื่นมาให้ได้ก็แปลว่าเราอ่านจับใจความได้เหมือนกันเนาะกิจกรรมนี้ก็เอาไว้ให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สรุปว่าการอ่านเนี่ยเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับไปบันทึกคำถามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามมาในใบงานที่3ต่อจากนั้นในใบงานที่4ต่อมาก็ต่อจากกันเลยนะครับเด็กๆก็ไปทำมาให้เรียบร้อยนะสรุปว่าพลังคำถามก็เป็นเครื่องมือเนาะอันทรงพลังที่ให้เด็กๆสามารถกระตุ้นความคิดแล้วก็เกิดการเรียนรู้ได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้นั่นเองนะก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากการบ้านไว้เหมือนเดิมนะครับใบงานที่4เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้มีคำถาม2ข้อนะเด็กๆไปอ่านแล้วก็เขียนคำตอบมาให้ครูเหมือนกับทุกครั้งอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของการอ่านในหนังสือเรียนวรรณคดีไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากกันนะในครั้งต่อไปก็ให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมพจนานุกรมกระดาษ A4 แล้วก็ใบงานที่5เรื่องค้นคว้าสุภาษิตรวมทั้งใบงานที่6เรื่องสุภาษิตที่ฉันชอบนะเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็เราจะมาค้นคว้าความหมายของสุภาษิตที่อยู่ในบทเรียนกันเจอกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องห้องสมุดป่าเป็นชั่วโมงที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วนะคะเราได้มีการแสดงบทบาทสมมุติไปด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยไปปรับใช้นะคะสามารถที่จะนำไปป้องกันตัวเองได้นะคะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองทีนี้ในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่กันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนั้นจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้นะคะในข้อที่2นักเรียนจะสามารถแยกลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีผลดีและก็ผลเสียต่อสุขภาพนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าสิ่งแวดล้อมมาแล้วใช่ไหมลูกเราเคยได้ยินเนาะคำว่าสิ่งแวดล้อมทีนี้อยากทราบว่าใครสามารถบอกได้บ้างว่าสิ่งแวดล้อมตามความคิดของเราคืออะไรหรือหมายถึงอะไรมีไหมใครสามารถบอกได้นะคะคำนี้เราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะคะสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรแบบนี้นะคะ

0: คำว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรมีไหมมีไหมใครที่จะสามารถบอกได้บ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครที่มีคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตามความคิดของเราตอนนี้สิ่งแวดล้อมคืออะไรมีไหมในห้องตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่ากลุ่มอื่นยังไม่มีคำตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลย
1: สิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานอกจากคำตอบนี้ของกองทัพแล้วมีใครคนอื่นที่มีคำตอบนอกเหนือจากคำตอบของกองทัพไหมคะเป็นไหมตอนนี้นะคะมีทั้งคนที่บอกว่าเป็นและคนทั้งคนที่บอกว่าไม่เป็นแล้วถามก่อนตอนนี้อย่างที่เพื่อนกลุ่มแรกบอกมาบอกว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่รอบตัวเราถามก่อนในห้องนี้มีสิ่งแวดล้อมไหมคะหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมกันนะว่าคืออะไรจะถูกต้องเหมือนที่เพื่อนได้ตอบมาหรือเปล่านะคะสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวมนุษย์หรือรอบตัวของเรานั่นเองนะคะทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ได้สิ่งที่มีชีวิตยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์ด้วยกันเองมนุษย์ด้วยกันเองหรือคนด้วยกันเองอะไรอีกพืชสัตว์ต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเหมือนกันเหมือนตอนนี้เนี่ยที่นักเรียนนั่งอยู่ในห้องนี้นะคะสิ่งแวดล้อมของเราตอนนี้ก็คือแวดล้อมไปด้วยนักเรียนชั้นป.4/1ถ้าสมมติว่าเป็นครูนะตอนนี้ในห้องนี้นะคะมีสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมไปด้วยนักเรียน4/1นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมทีนี้แล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะอะไรได้บ้างดินสอยางลบอุปกรณ์การเรียนในห้องของเราตอนนี้นะคะโต๊ะอะไรต่างๆทีวีนะคะคอมพิวเตอร์เก้าอี้นะคะหรือว่าตึกอะไรต่างๆตึกรามบ้านช่องต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมแต่ว่าไม่มีชีวิตไงเนาะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของคำว่าสิ่งแวดล้อมนะทีนี้ค่ะเด็กๆมาดูภาพนี้ภาพนี้นะคะภาพที่1และภาพที่2นะคะภาพที่1และภาพที่2นี้เราสังเกตเห็นอะไรที่มีความแตกต่างกันบ้างทั้ง2ภาพนี้แตกต่างกันยังไงจากภาพแรก

ดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะมีแม่น้ำมีต้นไม้มีนกกำลังบินอยู่ใช่ไหมในภาพแรกแล้วภาพที่สองอ่ะเป็นเมืองเนาะมีตึกเห็นไหมมีตึกมีรถกำลังวิ่งอยู่กำลังแล่นอยู่นะคะสองภาพนี้แน่นอนว่าเราเห็นปุ๊บแตกต่างกันแต่ถามอีกอย่างนึงสองภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมไหมก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนกันเนาะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นไงธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะทั้งสองภาพนี้นะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกันทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าทั้งสองภาพมีความแตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยแยกเป็นลักษณะนะคะลักษณะของธรรมชาตินะคะง่ายๆเลยเราจะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก้อนหินต้นไม้แม่น้ำน้ำตกทะเลนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นพวกตึกอะไรต่างๆอาคารเรียนนะคะบ้านเรือนถามไปเด็กก่อนตอนนี้ในห้องของเราสิ่งแวดล้อมในห้องของเราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะมนุษย์สร้างขึ้นหมดเลยเนาะในห้องนี้เนาะไม่มีสิ่งไหนที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองไม่มีใช่ไหมคะมันต้องสร้างขึ้นมานะทีนี้เด็กๆแยกออกแล้วเนาะนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะคืออะไรนะคะและมีลักษณะอะไรบ้างนะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทีนี้เด็กๆสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเราสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเรามีความสัมพันธ์กันยังไงไหนลองช่วยกันคิดสิรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษาพูดคุยกัน

0: ของแต่ละกลุ่มกันนะคะว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1พร้อมนะคะตัวแทนกลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะ
1: มีความสัมพันธ์ครับถ้าสิ่งแวดล้อมแถวนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีควันลอยมาสู่ตัวเราสุขภาพเราก็จะไม่ดีครับแต่ถ้าแถวนั้นไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมสุขภาพเราก็จะดีครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะจากกลุ่มที่1นะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโรงงานเยอะๆมีโรงงานมีฝุ่นควันเยอะๆถ้าเราสูดดมเข้าไปนะคะหรือว่าอยู่ใกล้บริเวณนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ค่ะมาฟังกลุ่มที่2กันบ้าง
2: ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันเยอะๆอาจสุขภาพเราอาจจะแย่ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในที่ไม่แวดล้อมไม่มีควันก็สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงค่ะ
0: ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะสภาพอากาศไม่ดีเราก็จะเป็นไงส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยนะคะกลุ่มที่3กันบ้าง

0: สิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่มีการเผาขยะครับก็สุขภาพเราก็จะดีครับ
1: ครับเยี่ยมมากขอบคุณครับกลุ่มที่4ค่ะ
2: บุหรี่มีความสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ค่ะเพราะว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไปอยู่ในแหล่งมั่วสุมของบุหรี่พอได้สูดดมเข้าไปอาจจะ
1: ป่วยเป็นโรคต่างๆก็เป็นไปได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะแน่นอนมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเราไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อสุขภาพของเราเนี่ยที่เราบอกมาว่าสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ดีนะคะหรือสิ่งแวดล้อมแบบนี้ดีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อนมาดูอันแรกเลยเด็กๆดูลักษณะอันแรกนะนะคะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆลองนึกถึงที่บ้านของเราตอนนี้หรือในห้องเรียนของเรานะคะว่าห้องเรียนของเรานั้นมีลักษณะเป็นยังไงเวรทำเวรหรือเปล่านะคะในห้องมีขยะเยอะไหมห้องรกไหมนะคะหรือเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านของเราเป็นยังไงได้ทำความสะอาดบ้างหรือเปล่านะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะจะต้องสะอาดจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆดูจากในภาพนี้เห็นไหมครอบครัวนี้กำลังช่วยกันทำความสะอาดในบ้านอยู่ถ้าหากว่าที่บ้านใครแบบปล่อยเลยปล่อยให้รกนะคะไม่เก็บไม่กวาดไม่อะไรเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราไม่ผ้าอะไรไม่เก็บเลยนะคะทิ้งเอาไว้มันก็จะอาจจะเกิดเป็นเชื้อโรคเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆได้นะพวกงูตะขาบเนี่ยหรือว่าหนูเนี่ยมันจะชอบที่ที่มันรกๆที่ที่มันของเยอะๆรกๆหน่อยดูสกปรกหน่อยมันจะชอบนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ที่บ้านของเราหรือห้องของเรานะคะมีสัตว์มีพิษเหล่านั้นเราต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะเก็บกวาดให้สะอาดวางข้าวของให้เป็นระเบียบนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพเราแล้วเวลาที่เราจะหยิบใช้อะไรนะเด็กๆมันจะสะดวกมากนะคะจะหยิบใช้ของอะไรเนี่ยมันก็จะมีความสะดวกนะเรามาดูลักษณะต่อมาลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ำจะต้องสะอาดน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะคะแหล่งน้ำถ้าหากว่าไม่มีการเจือปนของน้ำน้ำไม่เน่าเลยเนี่ยน้ำก็จะเป็นไงน้ำใสนะคะมีปลานะมีปลาว่ายอยู่อะไรแบบนี้แต่ถ้าน้ำที่ไหนแบบเป็นน้ำเน่าเสียมันก็เป็นไงคะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะดังนั้นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นน้ำจะต้องสะอาดนะคะน้ำสะอาดน้ำใสอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์จะต้องเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรนะร่มรื่นเพื่อนบอกร่มรื่นไม่มีควันพิษเด็กๆจำไว้เลยนะคะอากาศที่ดีนะคะอากาศที่บริสุทธิ์ที่สดชื่นเนี่ยจะต้องไม่มีสีและไม่มีกลิ่นถ้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่าห้องนี้เหม็นอะไรเนี่ยทำไมเหม็นจังเลยเหม็นอะไรสาบๆจังเลยนั่นแสดงว่าอากาศเป็นไงอากาศเริ่มไม่ดีแล้วนะคะอากาศที่ดีจะต้องไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนะถ้ามีสีอาจจะเป็นพวกฝุ่นควันละอองต่างๆเวลาเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไงมีควันเยอะๆมีหมอกมีควันอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าอากาศไม่ดีแล้วนะลักษณะสภาพอากาศของเราในปัจจุบันนี้นะบางวันก็อาจจะมีพวกฝุ่นละอองพวกฝุ่น PM ต่างๆเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะต้องระวังนะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะคะอากาศมันแห้งแล้งบางทีมันก็อาจจะมีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเนี่ยเยอะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นะจำไว้เลยนะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีน้ำสะอาดอากาศ

0: ริสุทธิ์นะคะต่อมาลักษณะต่อมาจะต้องมีการจัดการขยะที่ดีเด็กๆคิดว่าตอนนี้ที่บ้านของเราเราลองนึกไปที่บ้านของเรามีการจัดการขยะที่ดีหรือเปล่าอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆเลยเวลาที่เราจะทิ้งขยะก็ต้องทิ้งให้มันถูกที่นะคะทิ้งให้ลงถังทิ้งในถังขยะที่บ้านใครตอนนี้มีการคัดแยกขยะไหมคะมีไหมเอ่ยแยกขวดน้ำเอาไว้อย่างน้อยๆแยกขวดน้ำมีหลายบ้านเลยนะคะที่มีการคัดแยกขยะอันนี้เยี่ยมมากเลยเอามือลงเอามือลงนะการคัดแยกขยะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเด็กๆนะคะเราต้องเริ่มฝึกจากตัวเรานะคะฝึกจากตัวเราก่อนเวลาที่เราแยกขยะเนี่ยเราแยกยังไงแยกเฉพาะขวดน้ำอย่างเดียวใช่ไหมแยกเป็นขวดน้ำออกมาเพราะว่าขวดน้ำอันนี้เราสามารถนำไปขายได้นำไปรีไซเคิลได้นะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยเขาแยกหมดเลยกระดาษขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือเป็นขยะเปียกขยะมูลฝอยอะไรต่างๆหรือโดยเฉพาะขยะอันตรายเด็กๆรู้จักไหมขยะอันตรายเป็นอะไรได้บ้างจำพวกอะไรได้บ้างถ่านอะไรอีกไฟแช็กเศษแก้วเศษกระเบื้องกระป๋องสเปรย์กระป๋องพวกยากันยุงอะไรต่างๆแบบนี้นะคะหรือว่าขวดที่เราใส่พวกสารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นขยะที่อันตรายเราก็จะต้องคัดแยกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำขยะเนี้ยไปทิ้งหรือเวลารถขยะเข้ามาเก็บเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นขยะอันตรายเขาจะได้นะคะจะได้ไปจัดการให้เราได้ถูกนะเวลาที่เรานำขยะเหล่านั้นเนี่ยไปจัดการต่อเนี่ยจะได้ทำได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยนะคะดังนั้นนะถ้าบ้านใครตอนนี้ที่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะเราสามารถเริ่มได้เริ่มจากง่ายๆก่อนเลยอาจจะคัดแยกขวดน้ำกระป๋องน้ำอะไรแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะลักษณะต่อมาลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อมาจะต้องมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยในที่นี้อาจจะเป็นซอยแถวบ้านเราซอยแถวบ้านเราไม่มีวัยรุ่นมามั่วสุมมีการติดไฟนะคะติดไฟในซอยที่บ้านนะคะเวลากลางคืนเนี่ยสว่างสวยสามารถมองเห็นไม่ได้เป็นแบบว่าซอยที่แบบมืดซอยเปลี่ยวแบบนี้อันนี้ก็คือมีความปลอดภัยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องเป็นยังไงเด็กคิดว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะต้องเป็นยังไงเลขที่ขอสุ่มเลขที่เลยแล้วกันเลขที่20อุ้ยตื่นเต้นกันใหญ่เป็นตัวแทนจากกลุ่มแรกนะคะอยู่ในกลุ่มแรกเนาะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีตามความคิดของเราคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนคะ
1: มีวัยรุ่นมาเสพติดของไม่ดีค่ะ
0: มีวัยรุ่นมามั่วสุมนะคะมานั่งเสพยากันแบบนี้นะคะเป็นแหล่งมั่วสุมมันก็จะเป็นไงเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้นะอาจจะเกิดเหตุร้ายอะไรต่างๆได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องเป็นยังไงจะต้องเป็นแบบไหนอย่างแรกเลยนะคะลักษณะแรกเลยอยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดเป็นชุมชนแออัดนะคะอยู่กันเยอะแยะไปหมดนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะอยู่กันหลายคนไม่มีความเป็นระเบียบนะคะบ้านอาจจะอยู่ติดกันดังนั้นถ้าหากว่ายิ่งอยู่กันเยอะๆเนี่ยการจัดการอะไรต่างๆมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดก็ทำได้ยากนะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องไปอยู่แบบว่าที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยอย่างตอนนี้เด็กๆอยู่ในห้องเดียวกันเราจะต้องมีเวรประจำวันในการทำเวรใช่ไหมคะดังนั้นถ้าต่างคนต่างทิ้งทุกคนช่วยกันทิ้งเพื่อนที่เป็นเวรเป็นยังไงก็กวาดกันแย่เลยนะคะแต่ว่าถ้าต่างคนต่างจัดการขยะของตัวเองไม่ทิ้งถ้าขยะตรงไหนหล่นก็ช่วยกันเก็บเนี่ย เวรประจำวันแทบจะไม่ต้อง

0: ทำเวรเลยด้วยซ้ำนะอันนี้ฝากไว้ถ้าหากว่าเราจะต้องไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะเรื่องความสะอาดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นซอยเปรียวกลางคืนไม่มีไฟเลยไม่มีไฟส่องสว่างเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะเกิดเหตุร้ายได้เกิดการปล้นการจี้การฆาตกรรมอะไรกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้นะคะลักษณะต่อมานี่เลยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องเป็นไงน้ำเน่าเสียปลาอยู่ไม่ได้เลยเห็นไหมปลาตายหมดเลยเด็กๆลองดูปลาตายหมดเลยมีแต่ขยะลอยมาเออนี่ปลาตายไปแล้วนะในนี้เนี่ยเห็นไหมมีก้างปลาอยู่เนี่ยนะคะปลาตายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีแต่ขยะลอยมาเต็มเลยอ่ะถามว่าถ้าแม่น้ําเป็นแบบนี้เราจะกล้าลงไปเล่นมั้ยไปเล่นเนาะเออน้ําเน่าน้ําเสียแบบนี้เราไม่กล้าลงไปเล่นนะคะหรือจะมีใครกล้าตักน้ําอันนี้ขึ้นมาอาบมั้ยไม่มีนะคะดังนั้นนะคะลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็คือน้ําเน่าเสียอากาศมีมลพิษนะคะมีฝุ่นมีควันมีกลิ่นเหม็นเวลาที่เราอยู่บริเวณนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยออกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่อมาค่ะแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะต้องไม่มีการจัดการขยะที่ดีด้วยนะถามก่อนในห้องเราเนี่ยมีการจัดการขยะที่ดีไหมคิดว่ามีไหมเอ่ยมีไหมมีเพื่อนบอกมีบ้างไม่มีบ้างนะคะข้างหลังสั่นหัวใหญ่เลยใส่หัวใหญ่เลยนะการจัดการขยะที่ไม่ดีอันนี้ก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็จะเห็นเป็นไงตามข้างทางบางทีเราไปแบบว่าขับรถผ่านตามข้างทางต่างๆเนี่ยเขาจะมีถังขยะรอบๆถังขยะก็เป็นไงคนก็เอาอะไรมาทิ้งกันเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นการจัดการขยะที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนแถวนั้นได้ถ้าหากว่าแถวๆบ้านเราใกล้ๆบ้านเรามีลักษณะเป็นแบบนี้นะเด็กๆมีพื้นที่ที่เป็นแบบนี้นะคะต้องระวังนะเรื่องโรคต่างๆนะคะโรคติดต่อเรื่องสัตว์มีพิษอะไรต่างๆนะคะมันก็จะอยู่ในนั้นแหละมันก็จะส่งผลต่อตัวเราเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีอะไรบ้างนะคะทีนี้กิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้นะกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะจะให้นักเรียนทําอะไรนะคะคำชี้แจงก็คือจะให้นักเรียนวาดภาพลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีกระดาษแจกให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะในส่วนของนักเรียนปลายนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถแนะนำนะคะในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะแจกกระดาษในการทำกิจกรรมของเราให้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะเดี๋ยวจะมีกระดาษแบบนี้ให้นะคะให้เราวาดภาพลงไปนะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีในช่องสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรามีลักษณะเป็นแบบไหนวาดภาพแล้วเขียนอธิบายนิดนึงนะคะเขียนอธิบายด้านล่างนิดนึง

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ทำผลงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมผลงานของนักเรียนในห้องกันว่าจะวาดภาพออกมาได้สวยงามแค่ไหนนะคะตัวแทนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานั้นจะวาดออกมาเป็นแบบไหนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะคะเป็นแบบไหนนะตัวแทนทั้ง3คนนะคะก็มีผลงานของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะภาพของเพื่อนเราคนแรกนะคะก็จะเป็นมีทั้งเป็นภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะและอีกภาพนึงอีกภาพนึงเป็นทิ้งขยะนะคะแบบสกปรกมากเลยนะคะเป็นภาพขยะสกปรกเลยอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเนาะเด็กๆปรบมือให้กับคนแรกหน่อยปรบมือให้กับเพื่อนคนแรกหน่อยผลงานยอดเยี่ยมต่อมาค่ะอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่มีผลดีต่อสุขภาพแน่นอนก็จะเป็นธรรมชาตินะคะที่เราได้วาดมาเป็นแหล่งน้ำนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นมีขยะเยอะแยะเลยนะคะจะเห็นว่าลักษณะจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะภาพนี้ก็เยี่ยมยอดนะคะปรบมือ

และคนสุดท้ายของเราโอ้ตัวนี้สีสันสวยงามมากนะคะลักษณะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลดีนะคะก็จะมีเป็นแหล่งธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ดีมีต้นหญ้านะคะต้นหญ้าต้นไม้เขียวชอุ่มและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโอ้โหนะคะมีควันมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีขยะด้วยนะคะจะเห็นความแตกต่างกันอย่างได้ชัดเจนนะคะปรบมือกับคนสุดท้ายของเราหน่อยยอดเยี่ยมจากผลงานนะคะที่เราได้รับชมกันไปนะคะเด็กๆก็ทำกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะทีนี้อาจจะมีบางคนที่ยังทำผลงานยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้หรือว่าทำในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา สรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะก็คือสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะในการมีสุขภาพที่ดีดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราให้ดีนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนั่นก็คือสมุดจดบันทึกคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้มาดูเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสากิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

าหารทั้งวันต้อง

完。

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นมารับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: สอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด
1: ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้นะเราก็จะมาต่อนะครับเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเด็กๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านวรรณคดีใช่ไหมเราอ่านไปแล้วในหนังสือเรียนของเด็กๆเนี่ยชื่อว่าเรื่องอะไรนะลูกบทที่เราอ่านคมอะไรคมความคิดแต่ว่าชื่อหนังชื่อหน่วยของคุณครูเนี่ยชื่อบทของคุณครูคือห้องสมุดป่านะก็เป็นเรื่องราวคล้ายๆกันนะเรื่องราวเดียวกันเลยทีนี้เราก็จะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะซึ่งแล้วเนี่ยเด็กๆได้อ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ตั้งคำถามถูกไหมลูกตั้งคำถามแล้วคุณครูมอบหมายให้กลับไปทำอะไรทำการบ้านมาหรือเปล่าถือดีๆถือดีๆใบงานที่เท่าไหร่ที่คุณครูมอบหมายไว้ลูกเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วให้ไปตั้งคำถามในใบงานที่3แล้วก็ไปตอบคำถามในใบงานที่4ด้วยใช่ไหมทำมาหรือเปล่า
1: ทำ
0: หรือไม่ทำ
1: ทำ
0: ออกมาสิลูกคุณครูถามว่าอะไรนะตอนแรกคุณครูถามว่าอะไรถามว่าได้ทำการบ้านมาไหมเด็กๆทำมาหรือเปล่า
1: ท
0: ำโอเคก็แค่นั้นเองปลายทางก็น่าจะทำมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ลองดูสิว่าในใบงานที่4เนี่ยทุกคนเปิดไปใบงานที่4ในใบงานที่4นะถามว่าข้อคิดที่ได้จากการอ่านมีอะไรบ้างลองบอกสิลองบอกข้อคิดตัวเองสิกองทัพก็ได้บอกเพื่อนๆดูสิว่าได้ข้อคิดอะไรเชิญครับ
2: สุภาษิตเป็นประโยชน์ที่เอาไว้เตือนใจครับ
0: ส่งไมค์ไปเรื่อยๆเลย
3: เราควรสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราค่ะ
0: ครับ
4: เราควรอ่านที่จะทบทวนได้ค่ะ
0: อ่านที่จะทบทวนได้แปลว่าอะไรลูกหมายความว่ายังไงข้อคิดที่ได้จากการอ่านของเรา
4: เราควรที่จะอ่านสิ่งรอบๆตัวเราเพื่อที่จะสามารถรู้คำศัพท์ได้ค่ะสมมุติเราไม่รู้คำไหนเราอ่านถ้าเราอ่านไม่ออกสามารถถามผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่รอบๆตัวเราได้ค่ะ
0: และที่นี้ก็คือหมายถึงว่าอ่านจากป้ายต่างๆใช่ไหมที่เป็นสุภาษิตนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเชิญครับคนต่อไปตอบได้ไหมกันดาอ๋อกันดามันยังไม่ได้ทำส่งไมค์มาที่เบนเล่เดี๋ยวข้อที่2เดี๋ยวกลุ่มต่อไปนะ
5: เวลาเราไปไหนเรา

0: ควรสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเสมอครับ
1: โอเคดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปข้อที่สองกลุ่มที่สองเชิญยืนเรียงเป็นแถวแล้วใครจะเป็นคนแรกข้อที่สองคำถามก็คือว่านักเรียนจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรจงเขียนอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนนั่นแปลว่าหนูจะต้องอธิบายว่าสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยหรือสิ่งข้อคิดที่ได้จากการอ่านเราจะเอาไปปรับใช้อย่างไรนะห้ามตอบว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครูไม่ได้ต้องการคำตอบแบบนั้นนะแต่ครูต้องการอยากจะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ในบริบทแบบไหนยกตัวอย่างมาเชิญได้เลยครับ
2: เอาไปใช้ในชีวิตดีขึ้นค่ะเช่นเราทำดีแล้วก็จะได้ดีกลับมาค่ะ
1: คนต่อไปเจอกับบทประพันธ์ที่เป็นคำสอนเรื่องของการทำความดีทำความชั่วใช่ไหมในบทอ่านนั้นเขาก็อธิบายไว้หมดเลยแต่ในฐานะที่เป็นเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาไม่ได้ไปธรรมะสัญจรกับเขาแต่ว่าเราอ่านหนังสือเรื่องราวของเด็กๆเราก็น่าจะได้อะไรบางอย่างจากการ
2: คบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผล
1: เจทูบอกความหมายได้ไหมลูกว่ามันแปลว่าอะไร
2: ถ้าคบคนไม่ดีเขาก็จะพาเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีครับ
1: ดีมากทีนี้ลองปรับดูซิว่าถ้าเกิดเราเนี่ยในฐานะที่เป็นเราเป็นเด็กๆเราเป็นนักเรียน

0: เก่งมากอ่ะส่งไมค์ต่อไปเลย
1: นำคำสุภาษิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นหนูจะเอาไปนำไปใช้ยังไงหนูเจอสุภาษิตอะไรมาบ้างในบทอ่าน
1: พูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นครับ
0: มันคืออะไรลูกพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้น
1: ถ้าเราพูดสิ่งอะไรไปแล้วต้องทำให้ได้ครับ
0: ลองยกตัวอย่างซิเราจะในบริบทของเราเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้ยังไงการที่เราบอกว่าเราพูดแบบไหนเราก็ต้องทำให้ได้แบบนั้นอ่ะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: สมมุติว่าผมบอกว่าวันนี้ผมจะไปโรงเรียนครับผมก็ต้องไปค่ะ
0: ก็ต้องไปโอเคอ่ะส่งไมค์ไปเลยต่อไปตอบได้ไหมมีใครจะช่วยเพื่อนหรือเปล่ากลุ่มนี้โอเคถ้าอย่างนั้นให้กลับไปนั่งที่แล้วไปจัดการงานตัวเองให้เรียบร้อยทุกคนนะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองหน่อยครับกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออีกมีไหมกลุ่มไหนอยากจะนำเสนออีกมีหรือไม่มีนี่คืองานที่มอบหมายไปนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เข้าใจหรือเปล่านะคุณครูมอบหมายใบงานไปทั้งหมด2ใบใช่ไหมลูกนะอันแรกเนี่ยให้ตั้งคำถามตอบคำถามอันที่2ให้ไปเขียนสิ่งที่ได้จากการอ่านนั่นก็คือข้อคิดแล้วก็วิธีการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะงานแค่นี้ครูคิดว่าเด็กๆก็คงไม่ลำบากมากเกินไปที่จะทำชิ้นงานมาแล้วก็มานำเสนอในห้องทีนี้ต่อมาเรามาดูที่คำไทยใช้ให้ถูกวันนี้เสนอคำสองคำก็คือคำว่าบรรทุกนะเขียนแบบไหนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยเตรียมอุปกรณ์มาเลยชูขึ้นมาพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2สามยกขึ้นมาเลยคำคือสีแดงมาดูความหมายการคำว่าบรรทุกหมายถึงใส่หรือบรรจุลงบนยานพาหนะเพื่อขนย้ายไปคราวละมากๆนะเข้าใจคำว่าบรรทุกไหมแปลว่าเอาของใส่ลงไปแล้วก็ขนย้ายไปนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นรถบรรทุกก็คือรถขนของรถขนสิ่งต่างๆที่เคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึ่งประมาณนั้นนะเวลาเขียนคำว่าบรรทุกต้องใช้รอหันนั่นเองนะครับมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคำถามก็คือนักเรียนจำสุภาษิตใดได้บ้างจากการอ่านเรื่องห้องสมุดป่าอ่านมาแล้วจำได้ไหมค้นเจออะไรบ้างสุชาวดีถือไม้แล้วบอกสุภาษิตมา1อย่างเชิญเลยครับสุชาวดีมองไปที่กล้องแล้วบอกสุภาษิตให้ครู1อย่างที่เราอ่านเจอในชั่วโมงที่แล้วพร้อมไหมเอ่ย
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะ
0: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบอกความหมายได้ไหมแปลว่าอะไร
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้หนูลองแปลทีละตัวอักษรนะทำดีแปลว่าอะไรลูกทำดีลองบอกสิการทำดีคืออะไร
1: คือทำความดียังไงแล้วก็ได้ดีกลับมาค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำความชั่วล่ะเป็นยังไง
1: ทำความชั่วแล้วก็ได้ชั่วกลับมาเอง
0: นั่นแปลว่าการที่มีสุภาษิตนี้ขึ้นมาแปลว่าให้เราเลือกใช่ไหมระหว่างการทำดีกับทำชั่วเขาต้องการจะสอนอะไรแก่เราต้องการจะสอนว่าเราควรทำดีหรือทำชั่ว
1: ทำดีค่ะ
0: ดีมากเพราะฉะนั้นสุชาวดีฟังให้ดีนะเวลาตอบอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าตอบไม่ได้ต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรคำมันไม่ได้ยากเลยสุชาวดีนั่งลงโปรดยืนบอกสุภาษิตที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วสุภาษิตที่อยู่ในบทเรียนลูกที่ได้เรียนที่ได้อ่านกันไปชั่วโมงที่แล้ว
1: คิดดีทำดีพูดดีครับ
0: แปลว่าอะไรคิดดีทำดีอธิบายแต่ละคำแต่ละคำคิดดีแปลว่าอะไรคิดดีหมายถึงอะไร
1: คิดได้ครับ
0: คิดแต่สิ่งที่ดีความว่าดีเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์หรือไม่มีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน์ครับ
0: ต้องเป็นประโยชน์ทำดีแปลว่าอะไรทำดี
1: ทำในสิ่งที่ดีครับ
0: คำว่าดีคืออะไรลูกคำว่าดีคือต้องมีคุณค่าต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมแก่ตนเองแก่สังคมแล้วพูดดีล่ะ
1: พูดแต่สิ่งดีๆครับ
0: คำว่าดีๆของโปรดแปลว่าอะไรเช่นอะไรลูกเช่นอะไรอธิบายสิ
1: มีพูดแต่ประโยชน์ครับมีแต่ประโยชน
0: ์แล้วพูดไม่ดียังไงพูดถ้าพูดไม่ดีเนี่ยมันเป็น

0: ยังไง
1: พูดไปเรื่อยพูดไม่มีเหตุผล อย่างนี้ครับ
0: โอเคก็คือได้พูดคิดดีทำดีพูดดีใช่ไหมคนต่อไปของขวัญลองบอกสิสุภาษิตที่ได้จากการอ่านชั่วโมงที่แล้ว
2: ความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จค่ะ
0: ของขวัญลองอธิบายสิลูกว่ามันแปลว่าอะไรความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จ
2: ถ้าสมมติว่าเราอดทนเราก็จะทำสิ่งทุกสิ่งสำเร็จค่ะ
0: ดีมากพัชรพรยืนพรพิพัฒน์พูดผิดพรพิพัฒน์ยืนเลยลูกบอกสิว่าได้สุภาษิตอะไร
2: ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีโลก
0: ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกลองแปลความหมายสิเอาวรรคแรกก่อนผู้ไม่ถูกนินทารู้จักคำว่านินทาใช่ไหมนินทาคืออะไรลูกเอาตามความเข้าใจหนูเลย
2: แอบพูดให้คนอื่นรู้ค่ะ
0: แอบพูดให้คนอื่นใช่ไหมแล้ววรรคต่อมาคืออะไรวรรคต่อมา
2: ไม่มีในโลก
0: ไม่มีในโลกนั่นแปลว่าในโลกนี้ย่อมมีแต่คนที่นินทาอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าต้องการจะบอกว่าอะไรการนินทาก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไปใส่ใจคำพูดหรือคำนินทาพวกนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่เดินไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคนั่งลงคำถามต่อมาบทพฤษศพพระกาศรเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นของบทประพันธ์ที่มาจากวรรณคดีเรื่องใดปนัดดายืนปนัดดามาจากเรื่องอะไรเอ่ยในหนังสือเรียนมีบอกนะถ้าเราอ่านเจอต้องอ่านเจอสิลองบอกสิลูกมาจากวรรณคดีเรื่องอะไร
3: กฤษณาสอนน้องคำฉัน
0: กฤษณาอ่านใหม่นะกฤษณาสอนน้องคำฉันลองพูดสิ
3: กฤษณาสอนน้องคำฉัน
0: โอเคข้อต่อไปบทประพันธ์ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเป็นบทประพันธ์ของใครสุพัชชายืนสุพัชชายืนเลย
2: ถ้าผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกูนะอยุธยา
0: อ่านออกเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงสมโรจน์ลองพูดตามครูนะ
2: ท่านผู้หญิงสมโรจน์
0: คำว่าโรจน์หนูพูดได้ไหมลูก
2: โรจ
0: น์ออกเสียงสิโรจน
2: ์โรจ
0: น์ท่านผู้หญิงสมโรจน
2: ์ท่านผู้หญิงสมโรจน์
0: สวัสดีคุณ
2: สวัสดีคุณ
0: ณอยุธยา
2: ณอยุธยาน
0: ี่คือชื่อของท่านนะท่านเป็นคนแต่งบทประพันธ์อันนี้เพื่ออธิบายสุภาษิตก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราต่อไปลองมาดูอันนี้นะครับเปรียบเทียบใจความสำคัญของบทประพันธ์ที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคุณครูยกมา2อันบทที่1เนี่ยเป็นบทที่อยู่ในกฤษณาสอนน้องคำฉันนะก็คือพฤษศพพระกาศรนั่นเองนะครับเด็กๆลองดูนะนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานรชาติแปลว่าอะไรนรชาติคนวางวายคืออะไรวางวายแปลว่าอะไรสิ้นชีวิตหรือตายไปใช่ไหมมลายสิ้นทั้งอินทรีย์มลายแปลว่าอะไรมลายมลายคือหายไปนะอะไรหายไปคำว่าอินทรีย์แปลว่าอะไรร่างกายก็สูญหายไปนะตายไปแล้วร่างกายก็สูญหายไปไม่เหลือแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรเอ่ยชั่วดีก็คือความชั่วและความดีที่ยังเหลืออยู่เอาไว้ประดับไว้ในกับโลกก็คือให้คนได้กล่าวถึงเนาะแต่ร่างกายเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่าบทเนี้ยควรจะทำความดีหรือความชั่ว
4: ความด
0: ีนะเพราะว่าถ้าทำความดีคนก็จะกล่าวถึงเราถึงแม้ว่าตัวไม่อยู่แล้วคนก็ยังกล่าวถึงเราในสิ่งที่ดีอยู่แต่ถ้าเราทำความชั่วไม่ว่าจะแบบไหนก็เขาก็จะกล่าวถึงในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราควรจะทำความดีหรือความชั่วเอาไว้บทที่2ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก ยามวิโยคชีพยับรับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินนะชั่วดีเป็นตราแปลว่าอะไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งเอาไว้ประทับนะถ้าเกิดคนทำความดีมันก็จะประทับเอาไว้ทำความชั่วก็จะประทับเอาไว้มันเหมือนตาประทับอ่ะนึกออกไหมยามวิโยคชีพลับชีพยับลับร่างหนีก็แปลว่าตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยความหมายในวรรคนี้แปลว่ายามที่ตายไปแล้วนะที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดีที่ยังคงอยู่เนี่ยก็คือหมายถึงความชั่วกับความดีเท่านั้นคงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดินนั่นแปลว่าทำความดีเอาไว้คนก็ยังจะลือล่ำลือหรือกล่าวถึงเราอยู่หรือทำความชั่วเอาไว้คนก็ยังกล่าวถึงในสิ่งที่เราทำชั่วเหมือนกันไหมสองบทนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะใจความคล้ายๆกันเลยนะนี่แหละก็เป็นสิ่งที่อยู่ในบทเรียนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านต่อเนื่องกันแล้วก็ลองมาดูความหมายของสุภาษิตเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สุภาษิตที่อยู่ในห้องสมุดป่านะครับค้นคว้าความหมายให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าอธิบายคุณค่าได้ด้วยนะครับรวมทั้งการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทีนี้มาดูว่าสุภาษิตที่อยู่ในบทเรียนทุกคนเปิดไปใบงานหน้าต่อไปช่วยกันบอกได้ไหมสุภาษิตแรกนักเรียนดูที่หน้ากระดานไหนใครจะออกมาเขียนให้ครูพูดอย่างไรเติมด้วยอะไรดีออกมาเขียนเลยเบนเล่มา

0: โอเคเบลเล่อย่าเพิ่งไปนะยืนก่อนเด็กๆลองอ่านออกเสียงพร้อมกัน สุภาษิตนี้พร้อมกันนะ1 2 3พูด
1: ยามใดทำได้อย่างน
0: ั้
1: น
0: ทีนี้เบลเล่เวลาเบลเล่เขียนนอนหนูเขียนยังไงเอ่ยนอนหนูอ่ะดูนะเราต้องม้วนหัวก่อนใช่ไหมแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่เปล่าหรือม้วนหัวลงมาแบบนี้อันนี้ยังไม่ถูกนะเมื่อกี้นอนหนูปรับปรุงนะโอเคไหมอ่ะโอเคกลับไปนั่งที่ได้อ่ะสุภาษิตต่อไปสุภาษิตต่อไปคำจริงอะไรเอ่ยคำจริงใครจะออกมาอ่ะมาเลยคำจริงคำจริงแล้วต่อด้วยอะไรเอ่ยอ่ะมาเร็ว

เป็นสิ่งอะไรดีไม่ตายอ่ะเขียนให้ถูกด้วยนะทีนี้ทุกคนอ่านพร้อมกันสุภาษิตนี้คือเมื่อสักครู่เพื่อนเขียนตัวอักษรอะไรผิดเพยัญชนะอะไรผิดสังเกตไหมคืออะไรลูกสระเอต้องเขียนจากไหนไปไหนจากหัวขึ้นไปข้างบนใช่ไหมหนูเขียนจากบนลงล่างอ่ะดูนะวิธีการก็คือต้องม้วนหัวก่อนแล้วขึ้นไปแบบนี้ถึงจะถูกต้องอ่ะไปแก้ไขซะอ่ะต่อไปสุภาษิตนี้การกู้หนี้อ่ะหาเจอไหมเอ่ยใครจะออกมาเขียนอ่ะของขวัญมา

ทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่3การกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกอ่ะต่อไปสุภาษิตต่อไปอะไรเอ่ยจุดๆๆๆย่อมฝึกตนอ่ะมีมามียกมือแล้วเติมคำว่าอะไรดีจึงจะถูกต้องอะไรเอ่ย

0: ใช่หรือเปล่ามิมี่ต้องเป็นตัวอะไรลูกบันอะไรบันดิตบันดิตต้องเป็นตัวอะไรนะทอมอนโทอ่ะลองลบก่อนเดี๋ยวแก้นะเขียนได้ไหมทอมอนโทอ่ะไม่เป็นไรผิดก็แก้ใหม่อ่ะมีมี่เขียนใหม่ใส่ตัวพยัญชนะอะไรเข้าไปทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
1: บันดิตทอมอนโท
0: ดีมากอ่ะต่อไปสุภาษิตต่อไปจงเตือนตนโปรดมาจงเตือนตน

0: พื่อนๆอ่านพร้อมกันสุภาษิตนี้คือจงเตือนตนด้วยตนเองเพื่อนเขียนตัวพยัญชนะตัวไหนผิดสระเอกับอะไรวอแหวนอ่ะลองเขียนใหม่สิลูกเขียนยังไงวอแหวนเขียนข้างล่างเนี่ยเขียนข้างล่างตรงที่ว่างเนี่ยลองเขียนสระเอสิเขียนยังไงสระเออ่ะแล้วทำไมตอนนี้เขียนถูกเอาใหม่นะไปแก้ไขนะต้องเขียนจากหัวขึ้นไปหางใช่ไหมจากพยายามเขียนให้ถูกด้วยนะครับอ่ะต่อไปใครอยากจะออกมาย่อมได้ปัญญาทิติกัญญาทิติกัญญาทิติกัญญาเติมคำว่าอะไรดีลูกเพื่อนๆลองอ่านพร้อมกัน
1: ฟ้าด้วยย่อมได้ปัญญา
0: ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: อ้าวข้อต่อไปสุภาษิตต่อไปคืออะไรเอ่ยอ่ะคนเกียจคร้านอ่ะมะลิมามะลิเขียนให้ถูกด้วยนะคนเกียจคร้านต่อด้วยอะไรดีย่อม

่พบความสุขเมื่อสักครู่นี้แม่เอกเขียนจากไหนไปไหนบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนต้องเขียนแบบบนลงล่างแบบนี้นะลากลงมานะครับอ่ะกลับไปนั่งที่ต่อไปคนต่อไปใครอยากจะเติมบ้างอ่ะแห่งตนอ่ะสุพัชชาสุพัชชาออกมา

สระเอไม่เอาแบบนี้อ่ะลองแก้ใหม่ซิทำยังไงเห็นไหมทุกคนเขียนสระเอผิดกันหลายคนเลยแก้ใหม่ลูกสระเอต้องเขียนจากไหนไปไหน

านพร้อมกันตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีมากอ่ะคนต่อไปคนต่อไปใครเอ่ยปัญญาจุดๆๆคนที่ออกแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆออกด้วยนะใครอยากจะออกข้อนี้ปัญญาอะไรดีปานตามาเขียนให้ครูหน่อยปัญญาแล้วต่อด้วย

ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์เมื่อสักครู่ตัวไหนเอ่ยที่เขียนผิดวอแหวนใช่ไหมต้องเขียนจากไหนไปไหนลงมาแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกหนูต้องเอาหัวแล้วก็ขึ้นไปนะแล้วก็สระอิต้องเขียนยังไงลูกสระอิเขียนยังไงขีดมาแล้วมาแบบนี้ถูกไหมถูกไหมต้องทำยังไงแบบนี้นะแก้ไขด้วยนะครับอ่ะต่อไปอยู่ร่วมกับคนชั่วจุดๆๆอะไรเอ่ยใครที่ยังไม่เคยออกเลยอ่ะให้เพื่อนที่ยังไม่เคยออกมาอยู่ร่วมกับคนชั่วจะเป็นอย่างไรอ่ะมาเขียนเลย

เด็กๆอ่านพร้อมกันอยู่ร่วมกับคนชั่วย่อมมีแต่ความชั่วใช่ไหมอ่ะตรงไหนที่เขียนผิดเอ่ยอันแรกคือสระเอตัวแหละสระเอตัวแรกใช่ไหมแล้วก็อะไรผิดอีกไม้เอกแล้วก็อีกอันนึงคือวอแหวนแก้ไขนะเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนนะลูกคนอื่นๆด้วยเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรถ้ารู้ตัวว่าผิดแล้วไปแก้ไขเนี่ยก็ให้อภัยนะพยายามฝึกเขียนอักขระให้ถูกต้องอ่ะทีนี้เด็กๆได้เห็นสุภาษิตแล้ว10ข้อนี้ทีนี้เราจะทำยังไงเราถึงจะได้ความหมายของสุภาษิตต้องทำยังไงค้นหาตอนนี้มีพจนานุกรมหรือเปล่ามีเอาหยิบขึ้นมาเลยลองดูซิในใบงานของเรานะครับโดยจะใช้ใบงานที่5นะค้นคว้าสุภาษิตแล้วก็คุณครูมี iPad ให้กลุ่มละ1เครื่องถ้าในพจนานุกรมไม่มีให้ค้นคว้าแล้วก็เขียนลงในใบงานให้

เรียบร้อยนะให้เวลาแค่5นาทีทันไหม5นาที10นาทีก็ได้อ่ะให้เวลา10นาทีในการค้นคว้าเชิญได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับในการสืบค้นความหมายของสุภาษิตทีนี้เรามาดูเฉลยกันนะความหมายเนี่ย

0: อันแรกนักเรียนดูอันแรกพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นแปลว่าอะไรก็คือเมื่อพูดไปแล้วต้องทำตามสิ่งที่พูดใช่ไหมของคุณครูอีกความหมายหนึ่งก็คือต้องรักษาคำพูดแล้วก็คำสัญญานะจะทำให้เราได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นนั่นเองก็ความหมายก็เหมือนกันนะครับข้อที่สองคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายคืออะไรลูกคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายก็คือคำจริงคืออะไรคำจริงคำพูดใช่ไหมที่เป็นความจริงนะก็หมายถึงว่าความจริงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้มันก็ไม่สามารถปิดบังได้เช่นเดียวกันนะอันที่3การกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกความหมายคือการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยทำให้เป็นทุกข์ข้อ4บัณฑิตย่อมฝึกตนคืออะไรบัณฑิตย่อมฝึกตนลองอ่านดูสิคนดีหรือคนมีปัญญาย่อมฝึกตนก็คืออบรมตนให้เป็นคนดีอยู่เสมอข้อที่5จงเตือนตนด้วยตนเองควรจะรู้จักเตือนตนเองโดยการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่องก็แก้ไขด้วยตนเองนะไม่มีใครเตือนเราได้เราต้องเตือนตนเองข้อต่อมาข้อที่6เด็กๆอ่านซิข้อที่6สุภาษิตนี้คืออะไรหมายถึงอะไรเอ่ย
1: ปัญญาจากการศึกษาเราเรียนย่อมเกิดจากการฟัง
0: ก็คือปัญญาจากการศึกษาเราเรียนย่อมเกิดจากการฟังอันนี้เตือนสติตัวเองด้วยนะข้อที่7คนเกียจคร้านย่อมไม่พบความสุขแปลว่าอะไรทรงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหวข้อที่8ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแปลว่า
1: จะทำการใดใดพยายามทำด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถ
0: ข้อ9ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์แปลว่าและสุดท้ายอยู่ร่วมกับคนชั่วย่อมมีแต่ความชั่วก็คือ
1: การดำรงตนอยู่
0: ด้วยทีนี้ต่อมาของฝากจากครูนะครับในใบงานต่อมานะเรายังมีใบงานเหลืออีก1ใบก็คือใบงานที่6ทุกคนเปิดไปใบงานที่6ก่อนในใบงานที่6นี้มีชื่อว่าสุภาษิตที่ฉันชอบทุกคนเปิดใบงานที่6ก่อนให้ทำอะไรหน้าตาของใบงานเป็นยังไงบ้างลูกคำสั่งก็คือให้นักเรียนเลือกสุภาษิตที่ชอบ1สุภาษิตแล้วก็บอกเหตุผลที่เลือกแล้วก็การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแปลว่าเราอาจจะเอาสุภาษิตจากใบงานที่5ก็ได้หรือสุภาษิตที่อยู่ในหนังสือเรียนหรืออะไรเหตุผลที่เลือกเพราะอะไรจึงเลือกสุภาษิตนี้แล้วก็ฉันจะนำไปใช้อย่างไรก็เขียนบอกมาว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันเข้ากับเรายังไงเราจะใช้อย่างไรนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านสรุปแล้ววันนี้เรามีการบ้านกี่ชิ้นงาน2ชิ้นงานสำหรับคนที่ทำใบงานที่5ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ไปเพิ่มเติมมาแล้วก็ใบงานที่6อันนี้สั่งให้เป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะต่อไปทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับในการสรุปบทเรียนเนี่ยจริงๆแล้วคุณครูอยากจะให้เด็กๆออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนแต่ว่าด้วยเวลาเราไม่พอใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวยกไปในชั่วโมงต่อไปได้หรือโรงเรียนปลายทางอาจจะจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนก็ได้ให้เด็กๆออกมาลองแชร์ดูซิว่าเลือกผลงานเลือกสุภาษิตอะไรแล้วก็มีเหตุผลอะไรในการเลือกพร้อมทั้งบอกวิธีการนำไปใช้ด้วยนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับให้คุณครูโรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านและท่องจำบทอาขยานนะแล้วก็ใบงานที่7เรื่องอาขยานขานขายแล้วก็กระดาษโพสต์อิทรูปหัวใจเล็กๆให้เด็กๆด้วยนะครับแล้วก็บอร์ดสำหรับติดโพสต์อิทเดี๋ยวเราจะมาจัดกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปก็เป็นเรื่อง

ของการนำเอาบทประพันธ์ที่อยู่ในบทเรียนที่เราอ่านนี่แหละครับเราจะมาฝึกท่องอาขยานกันเนาะแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับเรื่องห้องสมุดป่าเป็นชั่วโมงที่3สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อ
0: ที่เป็นสุข

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดิน

0: ดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพสวัสด
1: ีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีเวลาเกี่ยวข้องนักเรียนได้กลับไปทำมาหรือเปล่ากลับไปทำมาใช่ไหมคะซึ่งการเขียนบันทึกกิจกรรมของเรานะคะซึ่งที่นักเรียนได้ทำไปจากการเขียนบันทึกสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะเขียนบันทึกเราต้องมีอะไรนะจำได้ไหมที่ครูแพลวบอกต้องอยู่ตรงกลางต้องเขียนอะไรก่อนที่เราจะเขียนบันทึกชื่อกิจกรรมหรือชื่อเหตุการณ์ที่เรากำลังจะบันทึกถูกต้องไหมคะถ้าเป็นบันทึกประจำวันเราควรมีวันเดือนปีพ.ศ.ในการบอกด้วยใช่ไหมคะการเขียนบันทึกกิจกรรมของเราทางซ้ายมือต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียนเวลาการเขียนเวลาเราเขียนแบบไหนนะที่เราเขียนกันไปแบบจุดขั้นถูกต้องไหมคะระหว่างนาฬิกากับนาทีแล้วต้องมีหน่วยย่อหน่วยย่อเราใช้อะไรนะหน่วยย่อเราใช้นอจุดนะคะเมื่อเราเขียนเวลาเสร็จแล้วทางขวามือของเราจะเป็นอะไรคะรายการหรือกิจกรรมที่เราทำในเวลานั้นๆ นะคะเราก็จะได้เป็นบันทึกกิจกรรมของเราลงมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเราจะนำความรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาเนี่ยมาต่อยอดในวันนี้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้เราขึ้นเรื่องเกี่ยวกับมาเป็นการวิเคราะห์และหาคำตอบและแปลว่าคุณครูแพลวจะมีโจทย์ปัญหาเรียนแน่นอนเลยแต่โจทย์ปัญหาในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเวลานะคะดังนั้นจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนหน้านี้นักเรียนเคยเรียนโจทย์ปัญหาไปแล้วยังเอ่ยเคยเรียนไปบ้างยังเคยเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโจทย์การบวกโจทย์การลบโจทย์การคูณโจทย์การหารหรือแบบรักคนก็แล้วแต่เราเรียนไปแล้วนะคะแต่วันนี้โจทย์ของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับเวลาเดี๋ยวเรามารู้จักกันการที่เราเจอโจทย์ปัญหาเราจะวิเคราะห์ขั้นตอนแรกจำได้ไหมเราทำอะไรเอ่ยกับโจทย์ปัญหานั้นเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกที่นักเรียนทำนักเรียนทำอะไรเอ่ยอ่านโจทย์เพื่อทำไมคะเพื่อทำความเข้าใจโจทย์ก่อนเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วต้องทราบอะไรบ้างจำได้ไหมสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เมื่อนักเรียนทราบแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในการหาคำตอบของข้อนั้นๆเมื่อนักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็หาคำตอบอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายอาจจะมีการตรวจสอบย้อนกลับสักเล็กน้อยเพื่อเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบว่าคำตอบที่เราทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนมาหาคำตอบนะคะจากโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระยะเวลาได้ดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาลองวิเคราะห์โจทย์เกี่ยวกับระยะเวลาดูบ้างว่าเราจะทำได้หรือไม่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพลวขอทบทวนความรู้เดิมที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีเวลานะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูสถานการณ์ของเราพร้อมกันตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยค่ายคณิตศาสตร์โดยเขาระบุเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าชื่อถูกต้องไหมแล้วก็มีวันเดือนปีนะคะในการบอกด้วยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่10ตุลาคม2566แต่ถ้าเป็นกำหนดการจะเห็นได้ว่าระยะเวลาของเราจะเขียนมาเป็นช่วงเพื่อบ่งบอกว่าแต่ละช่วงเราจะทำเวลาเท่าไหร่บ้างคำถามที่1พิธีเปิดจบในเวลาใดทุกคนหาคำตอบนะพิธีเปิดจบในเวลาใดได้คำตอบยังเอ่ยไหนตอบพร้อมกันพิธีเปิดจบในเวลาใดคะเราก็ไปดูรายการนะคะตรงพิธีเปิดหลังจากนั้นเวลานะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีดังนั้นพิธีเปิดของเราจะจบอยู่ที่9นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวข้อที่2ให้ลองคิดดูนะคะเผื่อคุณครูแพลวอาจจะขออาสาสักหนึ่งคนในการตอบของเรานะคะมาดูคำถามที่2ไปพร้อม

0: กันเลยอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะระยะเวลาในการพักรับประทานอาหารว่างรวมกันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดสักเล็กน้อยถ้าใครได้เดี๋ยวคุณแพลวอาจจะขออาสาสักหนึ่งคนในการตอบข้อนี้ว่านักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรอ่ะตอนนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้หาคำตอบของข้อที่สองของเราหน่อยเขาถามถึงระยะเวลานะคะรวมกันเท่าไหร่ดังนั้นดูก่อนมีช่วงรับประทานอาหารว่างเวลาไหนบ้างอ่ะคุณครูแพลวช่วยหน่อยเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยให้เวลาคิดดูดีๆเวลาในการรับประทานอาหารว่างเขาถามรวมกันเท่าไหร่ไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยได้ยังได้เท่าไหร่เอ่ยมีใครจะอาสาตอบบ้างในข้อนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะต้องสุ่มเลขที่แล้วนะโอเคได้แล้ว1คนนะคะเกตเตอร์ของเราเดี๋ยวยืนรอก่อนตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเพื่อได้ลองดูว่านักเรียนได้คำตอบหรือไม่เพื่อนเพื่อนคนอื่นลองดูว่าได้คำตอบตรงหรือไม่เกตเตอร์โจทย์ถามว่าระยะเวลาในการพักรับประทานอาหารว่างรวมกันเท่าไรหนูมีวิธีคิดอย่างไรเอ่ยดูจากไหนก่อน
1: ดูจากเลขแล้วเอามาลบกันค่ะ
0: ที่1ช่วงที่1รับประทานอาหารว่างนะคะตรงนี้ไหนเกตเตอร์บอกหน่อยตรงนี้ได้เวลาเท่าไหร
1: ่15นาที
0: 15นาทีความหมายที่เขาบอกว่านำมารบกันเพื่อที่จะหาก่อนว่า15นาทีใช่ไหมครับและแล้วช่วงที่2ล่ะช่วงที่2ตรงนี้ได้เวลาเท่าไหร่เอ่ย
1: 15นาที
0: 15นาทีอีกแต่โจทย์ถามว่าระยะเวลาในการพักรับประทานอาหารว่างรวมกันเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ครับ
1: 30ครับ
0: ตอบ30ถูกต้องมั้ยเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เกตเตอร์

0: ็นเท่าไหร่Getter เลยใช้วิธีการลบเพื่อหาว่าระยะเวลาระหว่าง 10:45 ถึง 11:00 นเป็นเวลาเท่าไหร่ 10:45 ถึง 11:00 นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ15นาทีก็จะได้เป็นของช่วงที่1ต่อไปพักรับประทานอาหารว่างในช่วงที่2 14:45 ถึง 15:00 นใช้ระยะเวลาไปเท่าไหร่ใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็ใช้ระยะเวลาไป15นาทีโจทย์ถามรวมกันเราต้องนำ15นาทีกับ15นาทีมาทำอะไรกันคะทุกคนบวกกันดังนั้นข้อนี้เราจึงตอบอยู่ที่30นาทีอ่ะเก็ตเตอร์เก่งมากเลยคนอื่นคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็คิดได้เหมือนกันฮะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่ะขออีกสักหนึ่งข้อนะคะอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะให้เวลาคิดสักเล็กน้อยเดี๋ยวขออาสา1คนเหมือนกันโอเคเลยอันนี้ไม่ได้ยากเพราะครั้งที่แล้วเราเจอคำถามคล้ายๆแบบนี้ยังเอ่ยคล้ายแล้วถูกต้องไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยไหนใครได้คำตอบแล้วยกมือหน่อยใครได้คำตอบแล้วยกมือหน่อยรอบนี้ได้หลายคนเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทน1คนอ่ะเดี๋ยวยิปซีเป็นคนตอบให้คุณครูแพลวหน่อยนะคะอ่ะคนอื่นลองดูคำตอบว่าของยิปซีตรงกับของเราหรือไม่หนูมีวิธีคิดอย่างไรคะ
1: เอา1ชั่วโมง15นาทีมาบวกกับ16นาฬิกา
0: เราต้องนำมาบวกกับ16นาฬิกา16นาฬิกาเป็นเวลาของอะไรเอ่ย
1: เป็นเวลาปิดพิธี
0: เป็นเวลาที่ปิดพิธีที่จบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็สามารถนำตรง16นาฬิกาที่เป็นเวลาปิดค่ายของเราเนี่ยมาบวกระยะเวลาที่เขาใช้ในการเดินทางกลับบ้านถูกต้องไหมถูกต้องไหนใครตอบเหมือนเพื่อนบ้างเมื่อกี้ที่จะยกมือตอบกันตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนเพื่อนไหนบอกหน่อยเป็นเวลาอะไรคะ
1: 17:15
0: 17:15ถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยดังนั้นในข้อนี้นะคะเราก็จะบวกต่อจากเวลาที่ปิดพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะปิดค่ายคณิตศาสตร์ของเราเรียบร้อยโดยใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีคำตอบของเราจึงตอบอยู่ที่17:15ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับกำหนดการการเข้าค่ายคณิตศาสตร์เพื่อที่เรานำข้อมูลมาอ่านและลองตอบคำถามจะสังเกตว่าถ้าเป็นกำหนดการหรือการเขียนบันทึกเวลาของเราจะอยู่ทางไหนคะเวลาของเราจะอยู่ทางไหนเอ่ยทางซ้ายแต่ทางขวามือจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นรายการหรือกิจกรรมตอนนั้นๆ นะคะอันนี้เป็นการทบทวนดูว่านักเรียนสามารถอ่านและตอบคำถามได้หรือไม่สำหรับวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องนำมาใช้ที่เราเคยเรียนไปแล้วคืออะไรเอ่ยความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาจำความสัมพันธ์ของหน่วยเวลากันได้ไหมจำได้ถ้าจำได้เดี๋ยวครูแพลวขอลองดูหน่อยลองดูซิว่าตอบได้หรือไม่เดี๋ยวคุณครูแพลวจะหยิบความสัมพันธ์ของเวลาขึ้นมาให้นักเรียนลองบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ของเวลาแผ่นป้ายที่ครูแพลวหยิบเนี่ยได้ความสัมพันธ์ว่าอะไรได้ไม่ได้ทดลองดูทบทวนดูนะว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่ได้อันแรกไหนตอบหน่อย
2: หรือ12เดือน
0: ถูกต้องเลย1ปีเขาไม่ได้ถามว่าเท่ากับอะไรดังนั้นเราตอบให้ครบก็จะมี365วัน366วันและอะไรอีกหนึ่งคันนะคะหรือ12เดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องขออีกหน่อยนึงนะคะมาดู60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงต่อต่อไปอันนี้ล่ะ
2: 1นาทีเท่ากับ60วินาที
0: นักเรียนต้องดูความสัมพันธ์ให้ดีนะคะ1นาทีเท่ากับ60วินาทีถูกต้องเลยต่อไปอันนี้
2: 1ช
0: ั่วโมงเท่ากับ60นาทีต่อไป

0: 30วันหรือ31วันถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาเราใช้อะไรนะคะตามข้อตกลงเรา
1: 30
0: ถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาเราจะใช้อยู่ที่30วันนั่นเองนะคะอ่ะขออีกสัก1แผ่นป้ายก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันอ่ะอ่านพร้อมกันค่ะ7วันเท่ากับ1สัปดาห์นะคะอ่านนักเรียนเริ่มตอบได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความสัมพันธ์พร้อมกันอีก1รอบนะคะตั้งแต่ความสัมพันธ์แรกที่เราเรียนไปนะคะอ่ะความสัมพันธ์ที่เราเรียนไปไหนเราเรียนความสัมพันธ์ในวันแรกเราเรียนอะไรไปเอ่ยจำได้ไหม1อะไรนะหน่วยวินาทีหน่วยอะไรเอ่ยที่เราเรียนไป1นาทีเท่ากับอะไรนะคะ
1: 60วินาที
0: 1นาทีจะเท่ากับ60วินาทีต่อไปล่ะคะจะเป็น1ชั่วโมงเท่ากับอะไรเอ่ย
1: 60นาท
0: ีขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกัน1ชั่วโมงเท่ากับอะไรเอ่ย
1: 60นาที
0: 1ชั่วโมงจะเท่ากับ60นาทีต่อไป1วันล่ะคะ
1: 1ว
0: ัน
1: เท่ากับ24ชั่วโมง
0: 1วันจะเท่ากับ24ชั่วโมงต่อไป1
1: ส
0: ั
1: ปดาห
0: ์ใน1สัปดาห์จะเท่ากับ7วันอ่ะต่อไปมาต่อเลย1เดือนล่ะคะ
1: 1เด
0: ือ

0: 1เดือนนะคะจะเท่ากับ28วันหรือ29วันหรือ30วันหรือ31วันถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาเราตกลงกันว่าเราจะใช้อะไรนะถ้าไม่ได้ระบุเดือนมาถ้าไม่ได้ระบุเดือนมานะคะเราจะใช้อยู่ที่30วันตามข้อตกลงของเราแต่ถ้าระบุเดือนมานะคะนักเรียนต้องเลือกใช้ตามเดือนนั้นๆอ้าวไหนตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเดือนอะไรบ้างที่จะใช้28วันกุมภาพันธ์แล้วเดือนอะไรบ้างที่จะใช้30วันต้องเป็นแบบไหนต้องลงท้ายด้วยอะไรคะต้องลงท้ายด้วยคำว่ายนต์เราถึงจะเลือกใช้ที่30วันและเดือนอะไรบ้างที่จะใช้31วันจะเป็นเดือนที่ต้องลงท้ายด้วยคำว่าโหมนั่นเองนะคะเราก็จะมีการใช้ที่แตกต่างกันถ้าโจทย์ของเราระบุเดือนมาแต่ถ้าโจทย์ของเราไม่ได้ระบุเดือนมาข้อตกลงของเราเราจะใช้กันอยู่ที่30วันตามข้อตกลงเราอ่ะ1ปี1ปีเท่ากับกี่เดือน
1: 12
0: ใน1ปีนะคะจะเท่ากับ12เดือนต่อไปเหมือนเดิมเลย1ปีเท่ากับกี่วันอื่นนะคะลองคิดได้นะคะว่าคำตอบของตนเองคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งคนไหนใครจะอาสาตอบข้อนี้เอ่ยเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนลองดูว่าวิธีคิดของเพื่อนเป็นอย่างไรและเดี๋ยวมาดูวิธีคิดของคุณกูแพลวนะคะอ่ะเดี๋ยวเพิร์ทนะคะจะเป็นคนตอบคนอื่นตั้ง
2: บวก30ครับ
0: เพิร์ทบอกนำ45บวก30แล้วทำอย่างไรต่อครับ
2: และเอามาลบกับ60ครับ
0: ทำไมถึงต้องลบกับ60ด้วย
2: เพราะว่า
0: บอกอะไรไปบ้างหนึ่งออกัสออกจากบ้านเวลาอะไรคะ6นาฬิกา30นาทีดังนั้นเริ่มแรกก่อนเลยคุณแควบอกว่าอยู่ที่45นาทีดังนั้นเดี๋ยวคุณแควจะใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบของข้อนี้ก่อนอ่ะคุณแควบอกว่าระยะเวลาจากบ้านมาถึงโรงเรียนตรงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะใช้เวลาไปกี่นาที45นาทีเราจะถึงโรงเรียนโจทย์ถามว่าถึงโรงเรียนเวลาอะไรดังนั้นนักเรียนสังเกตของวิธีเพิร์ทเมื่อกี้เพิร์ทบอกว่านำหน่วยนาทีที่เหมือนกันมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนอ้าวไหนลองวิธีเพิร์ทเพิร์ทบอกนำ30นาทีบวกกับ45นาทีได้กี่นาที75นาทีแต่75นาทีทำไมกันคะเกินเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราเรียนดังนั้นเราจึงใช้ความสัมพันธ์ของเวลาอย่างที่เพิร์ทใช้เมื่อกี้นะคะเพื่อหาคำตอบแต่ครูแพรบอกว่าถ้าจากโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเราใช้เส้นแสดงจำนวนแบบนี้เรามาดูพร้อมกันจาก6นาฬิกา30นาทีอยากหาคำตอบเวลาเราจะดูเวลาเนี่ยครูแพรแนะนำให้ดูทีละให้ครบแต่ละชั่วโมงจาก6นาฬิกา30นาทีครูแพรถามหน่อยอีกกี่นาทีถึงครบ7นาฬิกาของเรา6นาฬิกา30นาทีอีกกี่นาทีถึงครบ7

0: าฬิกาของเรา30นาทีซึ่ง30นาทีเกิน45ยังยังดังนั้นครูแพลวจะแบ่ง45ออกเป็น30ก่อนคือตรงสีเทาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะนับให้ครบที่7นาฬิกาก่อนได้มั้ยคะอ้าวดูให้ดีนะวันนี้นักเรียนอาจจะแสดงวิธีคิดแบบคุณครูแพลวคือใช้เส้นแสดงจํานวนหรือใครจะใช้วิธีคิดแบบเพื่อนก็ได้นะคะอ่ะจาก6นาฬิกา30นาทีถ้าเราบวกเพิ่มอีก30นาทีจะครบที่7นาฬิกาแถม30นาทีของเรายังไม่เกิน45นาทีด้วยอ่ะคุณครูไปถามหน่อยสีฟ้าตรงนี้ส่วนที่เหลือจะเป็นกี่นาทีเอ่ยกี่นาทีเอ่ย15นาทีเพราะเส้นสีฟ้าทั้งหมดของเราคือ45นาทีแบ่งไปแล้ว30นาทีเหลืออีกกี่นาทีคะเหลืออีก15นาทีคุณครูไปถามหน่อยจาก7นาฬิกาเพิ่มอีก15นาทีจะได้กี่นาฬิกาเอ่ยได้กี่นาฬิกาตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกัน
1: 7นาฬิกา15นาท
0: ีจะได้อยู่ที่7นาฬิกา15นาทีได้คำตอบเหมือนกันไหมได้คำตอบเหมือนกันนะคะดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้เส้นแสดงจำนวนนะคะแล้วก็แบ่งให้ครบทีละชั่วโมงแบบนี้ก็ได้ดังนั้นข้อนี้ตอบหน่อยออกัสถึงโรงเรียนเวลาอะไรคะดังนั้นเวลาตอบนะคะเราก็มาตอบเลยว่าออกัสถึงโรงเรียนเวลา7นาฬิกา15นาทีและเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนลองแสดงวิธีคิดโดยใช้เส้นแสดงจำนวนแต่ถ้าใครใช้วิธีแบบเพิร์ทเมื่อกี้ของเพิร์ทเขาใช้หลักการในการอะไรเอ่ยหาคำตอบโดยการอะไรก่อนคะนำมาทำอะไรกันเอ่ยเพิร์ทนำมาทำอะไรกันครับเมื่อกี้นำมาบวกกันนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครถนัดวิธีคุณครูแพลวสามารถใช้วิธีคุณครูแพลวก็ได้หรือจะใช้วิธีของเพิร์ทก็ได้ได้ไหมเอ่ยข้อนี้พอเราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการบวกอ่ะไหนมาพร้อมกันอีกหนึ่งข้ออ่ะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันหน่อยค่ะ

จากการอ่านโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือพี่มีอายุมากกว่าน้องกี่ปีกี่เดือนเราเจอคำว่าอะไรในสิ่งที่โจทย์ถามเราเจอคำว่าอะไรในสิ่งที่โจทย์ถามมากกว่าจำได้ไหมครูแพรบอกแล้วถ้าสิ่งที่โจทย์ถามมีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราเรียกว่าการอะไรนะการอะไรนะการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างอายุของใครกับของใครเอ่ยรอบนี้ของพี่กับของน้องอาจจะให้เวลาคิดสักครู่นึงว่าได้คำตอบยังบางคนเริ่มได้คำตอบแล้วนะคะระหว่างพี่กับน้องว่าพี่มีอายุมากกว่าน้องกี่ปีกี่เดือนลองคิดคำตอบหน่อยคนอื่นต้องลองคิดด้วยนะคะไหนใครได้คำตอบแล้วยกมือหน่อยเดี๋ยวรอบนี้เอามือจับที่หูก่อนเดี๋ยวคุณครูแพรถามว่าใครอาสาตอบให้ยกมือขึ้นสูงๆเดี๋ยวถ้าใครได้เป็นคนแรกเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้คนนั้นเป็นคนตอบพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะคะใครได้คำตอบแล้วใครจะอาสาตอบยกมือขึ้นอีกหนึ่งรอบมือจับที่หูพร้อมกันเดี๋ยวยกมือขึ้นอย่างให้รวดเร็วนะคะใครจะตอบยกมือขึ้นเบลเล่ตอบหน่อยน้องมีอายุอยู่ที่5ปี2เดือนคุณครูแพลจึงใช้เส้นแสดงจำนวนแทนด้วย5ปีก่อนและขอต่อด้วยอีก2เดือนเล็กน้อยนะคะดังนั้นตอนนี้อายุ5ปี2เดือนของเส้นแสดงจำนวนนี้จะเป็นอายุของน้องพี่มีอายุมากกว่าน้องดังนั้นคุณครูแพลจะนับต่อจาก5ปี2เดือนให้ได้เท่ากับอายุของพี่ไหนดูให้หน่อยอายุของพี่เท่าไหร่คะอายุของพี่7ปี8เดือนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอนับต่อจาก5ปี2เดือนให้ได้ครบ7ปี8เดือนได้ไหมคะช่วยกันนะตอนนี้เรามีอยู่แล้วกี่ปี5ปีและอีกเท่าไหร่ด้วย2เดือนไหนอีก2เดือนนับอีกกี่เดือนถึงครบ1ปีทำไมถึงต้อง10เพราะว่า1ปีมี12เดือนดังนั้นถ้าตรงนี้มีแล้ว2เดือน

0: ับต่อให้ครบ1ปีต้องนับเพิ่มอีกกี่เดือนคะเมื่อกี้10เดือนคุณแพรขอต่อเลยอีก10เดือนพอเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนจะสังเกตว่า2เดือนบวกกับ10เดือนจะรวมเป็นกี่เดือนคะ12เดือนจะมีค่าเท่ากับ1ปีตอนนี้เส้นของเราทั้งหมดเป็นอายุกี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว6ปีนับต่อให้ได้เท่ากับของพี่ของพี่กี่ปี7ปีดังนั้นต้องต่ออีกกี่ปีคะอีก1ปีก่อนแล้วถึงจะครบเท่าไหร่ตอนนี้คะ7ปีแต่โจทย์ให้มา7ปีกี่เดือน8เดือนดังนั้นคุณครูแพรขอต่ออีกกี่เดือนด้วยคะอีก8เดือนนะคะดังนั้นถ้าเรานับแบบนี้จะสังเกตว่าระยะเวลาของเส้นแสดงจำนวนทั้งหมดจะเป็นอายุของพี่ที่ครบอยู่ที่7ปี8เดือนอ้าวดูพร้อมกันอีก1รอบ12เดือนมาจากไหนมาจากการที่เรานำ2เดือนรวมกับ10เดือน12เดือนสามารถแปลงได้เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่เอ่ย1ปีนะคะดังนั้นตรงนี้ครูแพรบอกคือ1ปีอ่ะตรงนี้คือ1ปีก่อนอ้าวหลังจากนั้นเราลองนับรวมกัน5ปีบวก1ปีได้เป็น6ปีบวกอีก1ปีได้เป็น7ปีแล้วของพี่คือเท่าไหร่คะ7ปี8เดือนนะคะจากโจทย์ตรงนี้บอกมาว่าของพี่เท่ากับ7ปี8เดือนเรามีอยู่แล้ว7ปีจึงต่ออีกเท่าไหร่เอ่ยอีก8เดือนอ่ะคราวนี้เราได้อายุของพี่กับอายุของน้องส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกว่าพี่มากกว่าน้องส่วนที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะอ่ะตรงไหนเป็นส่วนที่แตกต่างกันตรงนี้เลยที่คุณครูแววแบ่งเส้นนะคะตั้งหลัง2เดือนขึ้นมาทำให้เราทราบว่าตรง10ปีตรง1ปีตรง8เดือนเป็นส่วนที่อะไรคะส่วนที่พี่มากกว่าน้องเอารวมให้หน่อยตอนนี้เราทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างมี10เดือนมี1ปีมี8เดือนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่มากกว่าน้องรวมกันให้หน่อยได้เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ย2ปี6เดือนมาอย่างไรมาจากที่นักเรียนนำ10เดือนกับ8เดือนมาทำอะไรกันคะนำ10เดือนกับ8เดือนมาบวกกันก่อนใช่ไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันอีก1รอบนักเรียนนำ10เดือนตรงนี้มาบวกกับอะไรคะบวกกับ8เดือนตรงนี้ก่อนถูกต้องไหม10เดือนบวก8เดือนได้เท่าไหร่เอ่ย18แต่18เดือนทำไมคะสามารถแปลงได้ถูกต้องไหม18เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนเท่ากับอะไรนะ1ปี6เดือนเราจึงนำ1ปีมารวมกับ1ปีที่มีอยู่แล้วคำตอบของเราข้อนี้พี่มากกว่าน้องกี่ปีกี่เดือนคะ
1: 2ปี6เดือน
0: ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบได้ว่าพี่มากกว่าน้องอยู่ที่2ปี6เดือนอันนี้เป็นวิธีการที่เราใช้เส้นแสดงจำนวนแต่อย่างที่เพื่อนนำเสนอเมื่อกี้ได้ไหมได้นักเรียนใช้วิธีไหนเมื่อกี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีเดียวกับเพื่อนหรือใช้วิธีเดียวกับคุณครูแพรใช้วิธีเดียวกับเพื่อนก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะขออีกหนึ่งข้อก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

่ะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยอ่ะมาดูกันที่วิธีคิดเขาบอกว่าการแสดง1รอบใช้เวลาเท่าไหร่คะ1รอบ1รอบใช้เวลาอยู่ที่ใน1รอบใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีแต่โจทย์เราแสดงไปกี่รอบ4รอบดังนั้นมาดูพร้อมกันคุณครูขอใช้เส้นแสดงจำนวนรอบที่1ใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาทีแต่มีแบบนี้กี่รอบคะ4รอบอ่ะรอบที่2ก็ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีรอบที่3ก็ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีรอบที่4ก็ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีอยากหาเวลาทั้งหมดอ่ะให้เวลาคิดสักครู่นึงหน่อยช่วยตอบจากเส้นแสดงจำนวนให้หน่อยว่าได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยนะคะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะอ้าวไหนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย6ชั่วโมงคิดอย่างไรบางคนบอกนำ1ชั่วโมงบวกกันก่อน4ครั้งตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ4ชั่วโมง

ไรนักเรียนไปอยู่ต่อมีหน่วยอะไรอีกนาทีมีหน่วยนาทีคือเท่าไหร่30นาทีรวมกับ30นาทีคุณครูแพรขอจับคู่ก่อน30นาทีรวมกับ30นาทีตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย60นาทีหรือแปลงเป็น1ชั่วโมงดังนั้นเราได้เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงจากการจับคู่ตรงนี้มีอีกไหมหน่วยนาทีของเรามีอีกนำ30นาทีจับคู่กับ30นาทีอีกได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยอีก1ชั่วโมงแล้วเราค่อยนำหน่วยชั่วโมงทั้งหมดมาทำอะไรกันรวมกันไหนตอบพร้อมกันการแสดงละครเวทีทั้ง4รอบจะใช้เวลาเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ6ชั่วโมงนะคะดังนั้นการแสดงทั้ง4รอบจะใช้เวลาในการแสดงอยู่ที่6ชั่วโมงนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนลองแสดงโดยใช้เส้นแสดงจำนวนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูลองไปพร้อมกันเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัด 2.7 ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1กับข้อที่2ในชั่วโมงนี้อ่ะข้อที่1ปฏิบัติพร้อมกันก่อนดีไม่ดีดีไม่ดีดีดังนั้นทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราเดี๋ยวข้อที่1กับข้อที่2ปฏิบัติไปพร้อมกันก่อนอ่ะตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวถ้าคุณครูแพลสอนนักเรียนทุกคนอย่าเพิ่งปฏิบัติฟังให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เวลาในการปฏิบัติได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ้าวใครเข้าใจข้อตกลงตบมือ1ครั้งใครเข้าใจข้อตกลงตบมือ2ครั้งอ่ะถ้าเข้าใจพร้อมกันแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: ะตอนนี้ทุกคนวางเงินสดแล้วฟังพร้อมกันก่อนนะคะอันดับแรกเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าแม่ใช้เวลาในการอบเนี่ย35นาทีโดยโจทย์บอกด้วยว่าเริ่มอบเวลาอะไรไหนเริ่มอบที่เวลาอะไรคะ
1: 7:45 น.
0: เริ่มเข้าตู้อบอยู่ที่เวลา 7:45 น.ตรงนี้ดังนั้นเริ่มแรกเราจะมากันที่เริ่มต้นทุกคนเงยหน้าฟังแล้วเดี๋ยวคุณแพ้ให้เวลาในการปฏิบัติเริ่มแรกเรามาก่อนเลยนะคะการเข้าตู้อบเข้าที่เวลาอะไรนะเมื่อกี้ตู้อบของเรา7:45 น.ต่อมาใช้เวลาเท่าไหร่ในการอบใช้เวลาเท่าไหร่35 นาทีจากสิ่งที่จดบอกดังนั้นเราจะใช้เส้นแสดงจำนวน1เส้นแทนเวลาเท่าไหร่คะสีแดงตรงนี้แทนเวลาเท่าไหร่35 นาทีทั้งหมดที่อบถ้าเสร็จทั้งหมดเราจะได้ขนมปังที่เสร็จถูกต้องไหมอบเสร็จเรียบร้อยดังนั้นเรามาหาหน่อยเมื่อกี้คุณแพลวแนะนำแล้วเราจะนับให้ครบทีละเท่าไหร่คะเราจะนับให้ครบทีละ1ชั่วโมงดังนั้นดูหน่อย 7:45 น.ถ้าอยากให้ครบ 8:00 น.ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อ้าวดูพร้อมกัน 7:45 น.ถ้าอยากให้ครบ 8:00 น.ใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้เวลาไป15 นาทีซึ่ง15 นาทีเกิน35 นาทีของเรายังไม่เกินดังนั้น35 นาทีคุณครูแพรขอแบ่งก่อนแบ่งเป็น15 นาทีแรกถ้าสีฟ้าแทนด้วย15 นาทีแรกจาก7:45 น.เพิ่มอีก15 นาทีจะได้เป็นกี่นาฬิกาคะ8:00 น.อ่ะต่อไปดูให้หน่อยส่วนสีแดงที่เหลือตรงนี้เหลือกี่นาทีล่ะสีแดงคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดข้อที่1ลงไปนะคะและปฏิบัติข้อที่2ต่อได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมของเราด้วยค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัด 2.7 ในข้อที่2หน่อยละกันจากการเดินดูเมื่อกี้หลายคนอาจจะสับสนหน่อยยากไม่ยากข้อ2ยากกว่าข้อที่1เล็กน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังอ่ะตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนฟังให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวให้เวลาในการจดได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนจับดินสอไหมอ้าวไม่จับดินสอตั้งใจฟังให้เข้าใจก่อนนะทุกคนวางดินสอพร้อมกันอ่ะมาอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันหน่อยไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

าจากโจทย์ของเราสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบินถูกต้องไหมคะโดยเขาเครื่องบินลำนี้บินจากไหนไปไหนก่อนเครื่องบินลำนี้บินจากไหนไปไหนบินจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินจังหวัดตรังดังนั้นเส้นแสดงจำนวนที่เราจะใช้เนี่ยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นที่ไหนเอ่ยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นที่ไหนเอ่ยสนามบินดอนเมืองหลายคนเลยเมื่อกี้นักเรียนปฏิบัตินักเรียนเริ่มต้นที่สนามบินตรังนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันหากใครผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลาในการแก้ไขขอให้ทุกคนฟังให้เข้าใจก่อนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเริ่มต้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราทราบว่าสนามบินตรังเนี่ยอยู่ที่19:25 น.ดังนั้นครูแพรบอกเริ่มต้นเราเริ่มที่สนามบินดอนเมือง

นามบินดอนเมืองมายังสนามบินจังหวัดตรังเมื่อกี้หลายคนนะคะเริ่มที่จังหวัดตรังมายังสนามบินดอนเมืองอ่ะเส้นสีแดงตอนนี้แทนเวลาเท่าไหร่คะเส้นสีแดงของเราตอนนี้แทนเวลาเท่าไหร่1ชั่วโมง5นาทีเราทราบอะไรอีกจากโจทย์เรารวมกันได้กี่นาที1ชั่วโมง5นาทีสามารถแปลงเป็นนาทีรวมกันได้กี่นาที65นาทีดังนั้นเดี๋ยวครูแพรขอแปลงเป็น65นาทีก่อนอ่ะจากโจทย์ข้อนี้ถามเวลาข้างหน้าหรือถามเวลาย้อนกลับของเราย้อนกลับเห็นไหมหาเวลาจุดเริ่มต้นจากสนามบินดอนเมืองดังนั้นเราจะถอยหลังเวลาย้อนกลับให้ได้กี่นาที65นาทีหรือ1ชั่วโมง5นาทีดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนดูก่อน19นาฬิกา25นาทีเราย้อนกลับให้ได้19นาฬิกาหายไปกี่นาทีถ้าสมมุติ19นาฬิกา25นาทีเราจะย้อนกลับให้ได้19นาฬิกาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่25นาทีดังนั้น65นาทีคุณครูแพลวจะแบ่งออกเป็น25นาทีแรกก่อนเพื่อที่จะได้ที่19นาฬิกาได้ไม่ได้เวลาเราย้อนกลับหรือเวลาเราจะคิดคำนวณตามเวลาที่เรากำหนดเนี่ยครูแพลวแนะนำให้นักเรียนคิดให้เวลาของเราเนี่ยครบที่ตามนาฬิกานั้นๆอย่างเช่นข้อนี้19นาฬิกา25นาทีเราย้อนกลับไปได้เป็น19นาฬิกาใช้เวลาไป25นาที่อ่ะครูแพรถามหน่อยส่วนสีแดงที่เหลือที่เป็นเส้นแสดงจำนวนของเราเป็นเวลากี่นาทีกี่นาทีเอ่ย40นาทีคิดอย่างไรถึงได้40นาทีนำ65ลบกับ25ดังนั้นตรงนี้จะเหลืออยู่ที่40นาทีเราต้อง19นาฬิกาถอยหลังไปอีก40นาทีจะได้เวลาอะไร19นาฬิกาเราจะนับถอยหลังไปอีก40นาทีจะได้เวลาอะไรจาก19นาฬิกาต้องเหลือกี่นาฬิกาก่อน18นาฬิกาแล้วอีกกี่นาทีด้วย18นาฬิกากี่นาที1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที60นาทีเราถอยหลังไป40นาทีดังนั้นเหลือกี่นาที20นาทีดังนั้นเริ่มที่สนามบินของเรานะคะเริ่มอยู่ที่เวลาอะไรเอ่ย18นาฬิกา20นาทีเอาลองตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเรานำ18นาฬิกา20นาทีบวกเพิ่ม1ชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ19นาฬิกา20นาทีเพิ่มอีก5นาทีจึงได้เป็น19นาฬิกา25นาทีถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเครื่องบินลำนี้ออกจากสนามบินดอนเมืองเวลา18นาฬิกา20นาที

อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้สักเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาแล้วการวิเคราะห์วันนี้ครูแพลวใช้อะไรวิเคราะห์หมดเลยสำหรับของครูแพลวใช้เส้นแสดงจำนวนในการช่วยหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นการบ้านของครูเนี่ยอยากให้นักเรียนลองใช้เส้นแสดงจำนวนในการช่วยหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสำหรับวันนี้สิ่งที่เราหาเราหาระยะเวลาตามที่โจทย์กำหนดยังจำได้ไหมระยะเวลาหมายถึงอะไรนะระยะเวลาหมายถึงอะไรนะระยะเวลาหมายถึงอะไรนะจำได้ไหมหมายถึงเวลาจากไหนนะจากเวลา1ไปยังอีกเวลา1นะคะดังนั้นระยะเวลาหมายถึงช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากเวลา1ไปยังอีกเวลา1สำหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์การวิเคราะห์โจทย์เรายังทำเหมือนกับการวิเคราะห์โจทย์ที่นักเรียนเคยเจอเลยคือ1เราจะอ่านทำความเข้าใจโจทย์2เราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีการในการหาคำตอบซึ่งการแสดงวิธีการหาคำตอบเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างเช่นของนักเรียนนักเรียนอาจจะทำเป็นการบวกหรือการลบสำหรับของครูแพลววันนี้คุณครูแพลวใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบได้ไม่ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปถามอาจจะวิเคราะห์ตามที่นักเรียนเข้าใจหรือหากใครถนัดลองใช้เส้นแสดงจำนวนที่ครูแพลวแนะนำกลับไปปฏิบัติได้ไม่ได้ได้ไหมคะอ่ะสำหรับการบ้านเดี๋ยวฝากเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 2.7 ข้อที่3 1ข้อได้ไม่ได้ขอฝากข้อที่3 1ข้อหน่อยทุกคนวงการบ้านของตนเอง

ไปนะคะนักเรียนทุกคนต้องฝึกทำการบ้านเราจะได้คล่องในการทำวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นอ่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะอ่ะฝากการบ้านข้อที่3ข้อเดียวอ่ะให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำได้ไหมเอ่ยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรียนในเรื่องของต่อไปที่เราจะเรียนนะคะมาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นวันนี้ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ของนักเรียนแล้วก็กลับไปทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของเวลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.8 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะอ่ะเด็กๆต้องกลับไปทบทวนอะไรเอ่ยไม่กินคุณแพรบอกกลับไปทบทวนอะไรเอ่ยความสัมพันธ์ของเวลา2การวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราเรียนไปในวันนี้ดังนั้นทุกคนกลับไปทำการบ้านของตนเองได้ไหมคะได้ไม่ได้กลับไปทำการบ้านของตนเองได้ไหมได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้กลับไปทำการบ้านของตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอด

0: มากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
1: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครับสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าจะต้องจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับตอนนี้สังเกตว่าเด็กๆหลายๆคนก็จดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟัง

0: ทางจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาทำงานประดิษฐ์ได้นะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นวัสดุในท้องถิ่นนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถจำแนกประเภทของวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อสุดท้ายนั้นนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ในท้องถิ่นนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะเคยใช้งานหรืออาจจะเอาวัสดุในท้องถิ่นนั้นมาตกแต่งก็ถือว่าเห็นคุณค่าของวัสดุของเราแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาดูกันนะครับสำหรับจุดประกายความคิดในวันนี้นะครับครูวิมีภาพให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองสังเกตดูสิครับภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับอะไรนะครับเด็กๆโอ้โหนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนไม่แพ้กันกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเลยนะครับตอบว่าใบตองนะครับและครูวิก็มีคำถามนะครับสิ่งนี้นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับสิ่งนี้นำใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับเมื่อเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับเราไม่แย่งกันตอบนะครับเราจะต้องยกมือขึ้นสูงๆครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับคุณครูได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครอยากตอบแล้วครับยกมือครับมีหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนนะครับเพราะยกมือเป็นคิวแรกเลยนะครับเชิญเลยครับ1คนนะครับ
1: ห่ออาหารค่ะ
0: เก่งมากนะครับใช้ในการห่ออาหารสุดยอดเลยนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างนะครับขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่3ใบตองนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับกลุ่มอื่นๆก็เตรียมคำตอบไว้เลยนะครับเชิญเลยครับ
1: ทำกระทงค่ะ
0: ทำกระทงสุดยอดมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ1คนเชิญเลยครับ
1: เอาไว้ห่อขนมค่ะ
0: ใช้ในการห่อขนมเก่งมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2นะครับ1คนครับเชิญเลยครับ
1: เอาไว้ปูนั่งได้ค่ะ
0: เอาไว้ปูนั่งได้เอ๋ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์อีกหนึ่งอย่างนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ครับเชิญตัวแทน1คนเลยครับ
2: ทำกล้วยดอกไม้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเอาละครับเรามาดูวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์กันบ้างนะครับเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางอย่าลืมนะครับอย่าฟังอย่างเดียวนะครับเราจะต้องหยิบเอาดินสอนะครับมาจดบันทึกลงในสมุดด้วยนะครับเวลาที่เราหลงลืมไปเราก็สามารถที่จะกลับมาทบทวนเนื้อหาได้นะครับสำหรับวัสดุในท้องถิ่นที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์นั้นนะครับครูวิสามารถจำแนกได้อยู่2ประเภทนะครับสองประเภทนี้เด็กๆที่อยู่ต้นทางปลายทางพอจะเดาได้ไหมครับว่าได้แก่อะไรบ้างครับเสียงแววแววนะครับจากกลุ่มที่5นะครับและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับขอเชิญตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความมั่นใจเลยครับ
1: วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือครับขนาดเดานะครับยังใกล้เคียงกับคำตอบที่ครูจะให้ดูในวันนี้นะครับสามารถจำแนกได้2ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1นั้นก็คือเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับและประเภทที่2ก็คือวัสดุสังเคราะห์นะครับเอาละครับเรามาดูข้อที่1กันนะครับวัสดุธรรมชาตินั้น

นะครับก็เป็นวัสดุที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้กับเราแล้วเราก็หยิบเอาสิ่งเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นผลงานนะครับเอ๊ะเด็กๆลองเดากันดูสิครับว่าวัสดุธรรมชาตินั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะครับซึ่งสร้างโดยธรรมชาตินะครับได้แก่อะไรบ้างครับเด็กๆขนนกต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ใบตองโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับตอบได้ไหมครับสุดยอดเลยนะครับเล็กใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้เด็กๆก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นงานประดิษฐ์เช่นอาจจะเอามาตกแต่งกรอบรูปหรืออุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับรวมไปถึงเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่นี้สามารถใช้ในงานประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับเราจะประดิษฐ์อะไรได้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะครับได้ยินเสียงแว่วๆตอบว่ากระถางต้นไม้แบบจิ๋วใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับตกแต่งกรอบรูปเก่งมากเลยครับอะไรอีกครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตุ๊กตาลมลุกสุดยอดมากเลยนะครับและยังมีงานประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับต่อไปก็เป็นไม้ไผ่นะครับสำหรับไม้ไผ่เด็กๆคิดว่าประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับอะไรเอ่ยกระบอกน้ำมีอะไรอีกครับตกแต่งเป็นใจกันมีอะไรอีกครับ

นะครับหรือที่เราเรียกว่าไม้ตอกนะครับแล้วก็นำไปจักสานนะครับเป็นกระเป๋าเป็นกระบุงกระจาดก็ได้นะครับรวมไปถึงบ้านใครที่มีเยอะนะครับกะลามะพร้าวบ้านเด็กๆคนไหนมีบ้างครับยกมือให้ครูวิชื่นชมหน่อยครับมีไหมครับกะลามะพร้าวเก่งมากเลยนะครับแล้วที่บ้านของนักเรียนนั้นนำไปประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับนำไปเป็นกระถางต้นไม้อะไรนะครับโมบายอะไรนะครับมีกระถางใช่ไหมครับมีอะไรอีกครับเครื่องประดับต่างๆและนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับมีงานประดิษฐ์อะไรที่เป็นสร้างสรรค์บ้างครับเยอะแยะเลยใช่ไหมครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับอาจจะเป็นเมล็ดพืชนะครับดอกฝ้ายนะครับหนังสัตว์ต่างๆหรืออาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หรือสารเคมีนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้เรานั้นได้ใช้ในงานประดิษฐ์นั่นเองนะครับจึงเรียกได้ว่าวัสดุธรรมชาติครับเป็นวัสดุที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุนะครับขึ้นมาเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์หรือใช้ในงานประโยชน์อย่างอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับจะต้องผ่านสารเคมีนะครับผ่านโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เราได้สัมผัสกันบ่อยๆเช่นอาจจะเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องเหล่านี้ถ้าจะให้เกิดประโยชน์ในงานประดิษฐ์เด็กๆจะใช้ประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับอะไรนะครับกระปุกออมสินมีอะไรอีกครับกระถางต้นไม้ของเล่นบางคนก็สามารถที่จะทำเป็นแก้วน้ำก็ได้นะครับและยังมีเชือกนะครับเชือกนี้อาจจะเป็นเชือกป่านนะครับเด็กๆทำอะไรได้บ้างครับในงานประดิษฐ์ตกแต่งใช่ไหมครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานในงานประดิษฐ์ก็ได้นะครับรวมไปถึงกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะนำไปประดิษฐ์อะไรนะครับและสิ่งสำคัญนั้นก็คือลวดนะครับลวดนี้เราก็สามารถที่จะนำเป็นโครงสร้างในงานประดิษฐ์ได้นะครับรวมไปถึงอาจจะมีเหล็กนะครับหรือโฟมต่างๆนะครับนี่ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ครับตอนนี้เด็กๆจดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับเราไปดูงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรนะครับเรามาดูประเภทที่1กันเลยนะครับโมบายจากเปลือกหอยนะครับบ้านใครมีบ้างครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเปลือกหอยนั้นเป็นการเอาหอยที่ตายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หยิบเอาเปลือกนั้นมาใช้ประโยชน์ในงานประดิษฐ์โดยการเอาเปลือกหอยมาเจาะรูแล้วก็นำมาร้อยนะครับเพื่อที่จะทำเป็นโมบายอย่างสวยงามนะครับซึ่งถ้าเด็กๆทำจนชำนาญนะครับเด็กๆสามารถที่จะนำขายได้ไหมครับหรือเอาเป็นของฝากได้ไหมครับได้นะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยในท้องถิ่นของเราได้นะครับชนิดต่อไปนั้นก็คือโมบายจากลูกปัดนะครับซึ่งลูกปัดนั้นก็ทำมาจากหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรืออาจจะทำมาจากกะลาหรืออาจจะเป็นก้อนหินก็ได้นะครับแล้วนำมาเจาะรูตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็นำมาร้อยให้เป็นเส้นนะครับหรือตามที่เด็กๆได้ออกแบบไว้นะครับแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เป็นโครงสร้างอาจจะเป็นวงกลมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมได้หมดทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเราก็นำไปแขวนนะครับซึ่งถ้าลูกปัดนั้นกระทบกันก็จะทำให้เกิดเสียงไพเราะหรืออาจจะเกิดเป็นเสียงดนตรีก็ได้นะครับต่อไปโมบายจากไหมพรมนะครับก็เป็นการเอาไหมพรมนะครับมาถักทออาจจะเอามาพันกับลวดนะครับแล้วอาจจะทำเป็นรูปแบบโครงสร้างดังที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นวงกลมนะครับหรืออาจจะทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้รูปหัวใจก็ได้นะครับโดยใช้ไหมพรมนั้นเป็นวัสดุหลักนะครับในการทำนะครับซึ่งไหมพรมนั้นจะมีน้ำหนักเบานะคะเมื่อโดนลมพัดก็จะทำให้ผิวไหวไปมานะครับและเกิดความสวยงามนะครับให้กับบ้านเรือนของเราได้นะครับ

0: ต่อไปก็ยังมีโมบายจากกระดาษนะครับซึ่งกระดาษถ้านักเรียนมีเยอะนะครับกระดาษอาจจะเป็นกระดาษห่อของขวัญกระดาษนิตยสารกระดาษสานะครับต่างๆเราก็สามารถที่จะเอามาตัดแล้วก็พับให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการเช่นวงกลมหัวใจเป็นดาวนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาติดกับเชือกหรือร้อยนะครับแล้วก็เอามายึดติดกับโครงสร้างดั่งรูปภาพที่นักเรียนเห็นบนจอนี้เลยนะครับเราก็จะได้โมบายจากกระดาษที่สวยงามเลยนะครับและยังมีโมบายปาตะเพียนนะครับเอ๊เด็กๆครับใบที่นักเรียนเห็นนี้ได้จากวัสดุสังเคราะห์หรือธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับก็คือเป็นใบลานนะครับใบลานนั้นสามารถนำมาถักนะครับเป็นรูปปลารูปดาวต่างๆนะครับแล้วก็นำมาร้อยนะครับดั่งรูปภาพที่นักเรียนเห็นนี้เลยนะครับซึ่งเวลาที่เราไปทานอาหารนะครับก็จะมีชิ้นงานเหล่านี้ที่มีคนเอามาขายอยู่เคยเห็นไหมครับขายแพงไหมครับเด็กๆ30-50ใช่ไหมครับอยู่จำนวนปลาหรือจำนวนงานประดิษฐ์นะครับถ้ามีจำนวนงานประดิษฐ์เยอะชิ้นงานนั้นก็จะมีราคาแพงนะครับแต่ถ้ามีจำนวนชิ้นงานน้อยราคาก็จะถูกนะครับซึ่งถ้านักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้นักเรียนก็สามารถที่จะนำใบลานที่มีอยู่ที่บ้านหรืออาจจะเป็นทางมะพร้าวก็ได้นะครับมาสานนะครับเป็นโมบายปาตะเพียนนะครับและยังมีโคมไฟจากกะลามะพร้าวนะครับบ้านเด็กๆคนไหนนะครับที่มีกะลามะพร้าวที่เหลือใช้เหลือทิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นโคมไฟนะครับการนำเอากะลานั้นนะครับก็เริ่มจากเอากะลามะพร้าวนะครับมาขัดนะครับให้เกลี้ยงหลังจากนั้นก็นำมาขึ้นรูปนะครับอาจจะเป็นทรงวงกลมเป็นใบไม้นะครับรูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็เอามาจัดตกแต่งเป็นองค์ประกอบของโคมไฟนะครับนอกเหนือจากที่จะทำเป็นโคมไฟนะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นลูกปัดหรืออาจจะทำเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับกะลามะพร้าวหรืออาจจะเป็นภาชนะในการทานอาหารก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นถ้วยนะครับหรืออาจจะเป็นช้อนทัพพีก็ได้นะครับต่อไปกระเป๋าจากกระจูดนะครับกระจูดนั้นก็ได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับดังภาพที่นักเรียนเห็นนั้นเลยนะครับเราก็จะตัดเอาต้นกระจูดนะครับไปตากให้แห้งนะครับซึ่งต้นกระจูดนั้นจะมีความเหนียวอย่างมากเลยนะครับแล้วเราก็จะเอามาถักหรือจักสานขึ้นรูปเป็นกระเป๋านะครับดังรูปที่2ที่นักเรียนเห็นนี้เลยนะครับเมื่อทำเป็นกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็สามารถนำมาเป็นชิ้นงานในการใส่ของนะครับหรืออาจจะใส่เครื่องสำอางเครื่องประดับต่างๆได้ด้วยนะครับหรืออาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้นะครับต่อไปนะครับตะกร้าสารนะครับตะกร้าสารนั้นก็ได้จากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คืออะไรครับเด็กๆไม้ไผ่เก่งมากเลยครับไม้ไผ่นั้นถ้าเราเอามาจักเป็นเส้นเล็กๆเรียกว่าอะไรครับเด็กๆอะไรไม้อะไรนะลูกไม้ตอกเก่งมากเลยครับแล้วเราก็จะเอามาจักสารนะครับเป็นตะกร้าหรืออาจจะเป็นชะลอมหรืออาจจะเป็นกระบุงก็ได้นะครับต่อไปเรียกว่าอะไรครับเด็กๆงอบใช่ไหมครับใครเคยสวมบ้างครับงอบเก่งมากเลยครับเห็นไหมว่ามันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเราสังเกตงอบดีๆนะครับนั้นก็ทำมาจากใบลานใช่ไหมครับเด็กๆซึ่งก่อนที่จะเอาใบลานนั้นมาห่อหุ้มนะครับงอบนั้นก็จะมีโครงสร้างของไม้ไผ่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาใบลานที่ตากแห้งแล้วนะครับมาติดนะครับบนงอบนั้นก็สามารถที่จะทำเป็นที่สวมศีรษะของเราได้นะครับเรียกว่างอบครับต่อไปพวงกุญแจนะครับซึ่งพวงกุญแจนี้นะครับสามารถประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆได้นะครับเช่นเปลือกหอยนะครับเศษไม้ไม้มะขามนะครับต่างๆเราก็สามารถที่จะทำเป็นพวงกุญแจได้นะครับรวมไปถึงพวงมาลัยนะครับซึ่งพวงมาลัยนี้ ถ้าเป็นของสดก็ได้จากนะครับดอกมะลินะครับดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองดอกไม้เหล่านี้เราก็สามารถที่จะหาได้ในท้องถิ่นหรือในบ้านของเรานะครับแล้วเราก็นำดอกไม้ตรงนี้นะครับมาร้อยนะครับเป็นพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยที่นักเรียนเห็นนี้เขาเรียกว่ามาลัยชายเดียวนะครับใช้ในการไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือบูชาพระนะครับแล้วนักเรียนเคยเห็นไหมครับมาลัยที่ขายในแถวตลาดหรืออาจจะเป็นแถวสี่แยกไฟแดงเรียกว่ามาลัยชำร่วยนะครับเราก็จะเอาบูชาพระนะครับแขวนไว้ที่หน้ารถนะครับแล้วเวลาที่นักเรียนไปงานมงคลสมรสงานแต่งนักเรียนเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมครับเขาก็แขวนมาลัยนะครับคล้องมาลัยมาลัยที่คล้องนั้นก็คือมาลัยสองชายนะครับต่อไปก็คือกระทงใบตองนะครับเด็กๆเคยประดิษฐ์ไหมครับกระทงเคยไหมครับเคยใช่ไหมครับเราจะประดิษฐ์ในตอนประเพณีอะไรครับลอยกระทงใช่ไหมครับขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับเราก็จะใช้ในการบูชาแม่น้ำคงคานะครับโดยการเอาใบตองนะครับมาพับจับจีบนะครับให้เกิดความสวยงามหลังจากนั้นเราก็เอาดอกไม้ต่างๆใส่ไปในกระทงนะครับแล้วก็นำไปบูชาแม่น้ำคงคาแล้วก็ลอยไปกับแม่น้ำนะครับนี่ก็คือเป็นงานประดิษฐ์อีกหนึ่งอย่างนะครับต่อไปนะครับรองเท้าจากถุงนมหรือกล่องนมของเรานะครับเด็กๆได้ทานนมทุกเช้าใช่ไหมครับดังนั้นปุ๊บถุงนมหรือกล่องนมเหล่านั้นก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้นะครับเช่นรองเท้าผ้ากันเปื้อนหรืออาจจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการใช้วัสดุนะครับในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดเลยนะครับใครเคยเอาถุงนมมาประดิษฐ์บ้างครับเด็กๆเคยใช่ไหมครับซึ่งอาจจะทำเป็นดอกไม้ใช่ไหมครับและอาจจะทำเป็นผ้ากันเปื้อนใช่ไหมครับต่อไปนะครับกระถางต้นไม้นะครับกระถางต้นไม้นะครับก็ได้จากขวดพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นไม้ไผ่ก็ได้นะครับเราก็จะเอามาจัดนะครับตัดแล้วก็ให้เกิดรูปทรงแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะพ่นสีเพ้นสีตกแต่งด้วยอุปกรณ์อื่นๆให้สวยงามเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่นะครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการที่จะเพาะปลูกไปปลูกนะครับก็จะทำให้ได้กระถางต้นไม้ที่สวยงามนะครับเอาละครับเรามาดูประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์กันบ้างนะครับแต่ก่อนที่ครูวิจะเฉลยนั้นครูวิอยากจะถามนักเรียนจังเลยครับว่างานประดิษฐ์นั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถ้าใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับเราจงยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วบ้างครับเราได้ตัวแทนจากกลุ่มที่5แล้วนะครับขอเชิญตัวแทนเลยครับ
1: ความคิดสร้างสรรค
0: ์เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเกิดความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางคนไหนดีครับตอบด้วยความมั่นใจเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับเชิญเลยครับ

0: ตกแต่งบ้านค่ะ
1: สามารถนำไปตกแต่งบ้านนะคะเพื่อความสวยงามได้เก่งมากครับปรบมือครับสุดยอดมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถที่จะตอบได้นะครับและคำตอบก็สุดยอดเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์อะไรนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวถ้าครูวิแล้วอย่าลืมจดบันทึกด้วยนะครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากงานประดิษฐ์นั้นนะครับข้อที่1เลยก็คือเกิดความภาคภูมิใจในผลงานนะครับเวลาที่เด็กๆนะครับประดิษฐ์ผลงานอะไรไปใช่ไหมครับเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับกับชิ้นงานที่เราประดิษฐ์ไปนั่นเองนะครับและข้อที่2นะครับเป็นการฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับและเป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นะครับจากชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3นะครับจะทำให้นักเรียนนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและข้อที่3นั้นนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเวลาที่เด็กๆไม่มีการบ้านนะครับในช่วงเย็นนะครับของแต่ละวันเด็กๆอาจจะเอาเวลาว่างตรงนั้นนะครับเป็นการทำงานประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับหรืออาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆเพื่อจะตกแต่งหรือใช้งานก็ได้นะครับและข้อที่4นะครับรู้จักประหยัดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งได้ด้วยตนเองนะครับก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งของตนเองแล้วก็ของครอบครัวได้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับรู้จักการวางแผนการทำงานนะครับสำหรับการวางแผนการทำงานนั้นนะครับข้อที่1เลยเราจะต้องกำหนดจุดประสงค์สิ่งที่เราจะต้องทำใช่ไหมครับขั้นที่2เลยเราก็จะต้องทำงานตามแผนนะครับและขั้นที่3ของการทำงานก็คือทำงานตามแผนที่เราได้ทำไว้แล้วก็ประเมินผลงานนั่นเองนะครับนี่คือการรู้จักการวางแผนการทำงานนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์เบื้องต้นนะครับซึ่งจะมีประโยชน์กับตัวบุคคลอีกมากมายเลยนะครับตอนนี้เด็กๆถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมใบงานของเราในวันนี้แล้วนะครับเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนั้นนะครับครูวิมอบหมายให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับกำกับดูแลให้คำปรึกษานะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนั้นนะครับหรืออาจจะประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเรานะครับเด็กๆถ้าได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องรีบเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็อ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงนั้นก็ให้นักเรียนวาดภาพงานประดิษฐ์จากท้องถิ่นนะครับก็วาดในกรอบที่คุณครูกำหนดให้นะครับแล้วก็ตอบคำถามที่คุณครูได้ถามไปให้ครบนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวินะครับได้เลือกตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆพร้อมรับชมผลงานของเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันตาใช้วันมาจากกลุ่มที่1ค่ะวันนี้จะมานำเสนองานประดิษฐ์ในภาพคืออะไรคือพวงกุญแจจากไม้มะขามค่ะงานประดิษฐ์ในภาพทำมาจากวัสดุอะไรบ้างได้แก่ไม้มะขามห่วงพวงกุญแจงานประดิษฐ์ในภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช้ตกแต่งกระเป๋าและพวงกุญแจต่างๆให้สวยงามค่ะนักเรียนสามารถทำงานประดิษฐ์ในภาพได้ด้วยตนเองหรือไม่สามารถทำได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือตัวแทนของกลุ่มที่1นะครับต่อไปเดี๋ยวเราขอตัวแทนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่2
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒาปูหนูมาจากกลุ่ม2ค่ะงานประดิษฐ์ในภาพกระเป๋าสารจากกระจูดงานประดิษฐ์ในภาพทำมาจากวัสดุอะไรบ้างกระจูดเชือกลูกปัดงานประดิษฐ์ในภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ในใช้ในการใส่สิ่งของต่างๆนักเรียนทำงานประดิษฐ์ในภาพด้วยตนเองได้หรือไม่ทำได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัชชานชูเมืองมาจากกลุ่มที่3ครับงานประดิษฐ์ในภาพคืออะไรโมบายจากเปลือกหอยครับงานประดิษฐ์ในภาพทำมาจากวัสดุอะไรบ้างเปลือกหอยเชือกลูกปัดงานประดิษฐ์ในภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนเพื่อความสวยงามนักเรียนทำงานประดิษฐ์ในภาพด้วยตนเองได้หรือไม่ได้ครับ
0: เก่งมากเลยครับตัวแทนกลุ่มที่3นะครับต่อไปตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดานาเจริญมาจากกลุ่ม4ค่ะงานประดิษฐ์ในภาพคืออะไรทงจากใบตองงานประดิษฐ์ในภาพทำมาจากวัสดุอะไรบ้างใบตองดอกไม้ตะปูธูปเทียนงานประดิษฐ์ในภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช้ในสังกะระแม่น้ำคงคานักเรียนทำงานประดิษฐ์ในภาพด้วยตนเองได้หรือไม่ทำได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ครับเชิญครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนนภัทรเครือตามาจากกลุ่มที่5ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนองานของที่หนูอยากทำค่ะงานประดิษฐ์ในภาพคืออะไรควงกุญแจจากหนังค่ะงานประดิษฐ์ในภาพทำจากวัสดุอะไรหนังไม้หรือพลาสติกหรืออื่นๆอีกค่ะงานประดิษฐ์ในภาพนำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างห้อยกระเป๋าหรือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะนักเรียนสามารถทำงานในภาพด้วยตนเองได้หรือไม่ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือตัวอย่างของนักเรียนที่อยู่ต้นทางจำนวน5คนนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้ครูวิสรุปได้ว่าในแต่ละท้องถิ่น มีธรรมชาติที่แตกต่างกันจึงทำให้มีวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแตกต่างกันไปนะครับทำให้สามารถทำงานประดิษฐ์ได้อย่างหลากหลายเลยนะครับอยู่กับว่าใครจะเอาไปประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งอะไรนั่นเองนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตองนะครับประเภทกรวยดอกไม้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือ1ใบตอง2ไม้กลัด3กรรไกร4ดอกไม้สดต่างๆนะครับ5ธูปเทียนนะครับ6นะครับผ้าสำหรับเช็ดใบตองนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องเตรียมมาให้ครบทุกคนนะครับเพราะการประดิษฐ์กรวยดอกไม้จะทำเป็นรายบุคคลนะครับสำหรับเอกสารนะครับทั้งใบความรู้แล้วก็ใบงานนั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: อนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์ผู้ประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคกลางกันครับนักเรียนครับเราเรียนภาคอะไรกันมาบ้างแล้วครับ
1: ภาค
0: ใต้ภาคเหนือแล้วก็วันนี้คือภาคกลางกันนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ก่อให้เกิดอารยธรรมโบราณในภาคกลางกันนะครับเห็นอะไรจากภาพครับนักเรียน
1: ชาวนา
0: ชาวนาอะไรครับ
1: ข้าว
0: นักเรียนครับดินดินด้วยน้ำมีน้ำด้วยใช่ไหมครับน้ำใช่ไหมครับนักเรียนครับภาคกลางของเราอาชีพส่วนใหญ่ของเราคืออะไรครับการทำเกษตรกรรมซึ่งคุณครูยกตัวอย่างการทำนามนะครับซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรมนะครับที่สำคัญของภาคกลางนั่นเองต่อไปครับเห็นอะไรจากภาพครับ
1: เร
0: ือ เรือมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนใช้ทำอะไรนะครับใช้ขายของอะไรครับข้ามฝั่งการคมนาคมอะไรอีกเดินทางกับการคมนาคมใช่ไหมครับนักเรียนครับสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เรือในการเดินทางใช่ไหมครับเนื่องจากอะไรอะไรนะครับเนื่องจากไม่มียานพาหนะยังไม่มีรถยนต์ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมีการเดินทางโดยการใช้เรือใช่ไหมครับซึ่งภาคกลางของเรามีแม่น้ำไหมครับ
1: มี
0: แม่น้ำอะไรสำคัญบ้างเจ้าพระยาแม่น้ำโขงอยู่ภาคกลางไหมแม่น้ำโขงอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแม่น้ำอะไรอีกอยู่ภาคกลางครับทราบไหมยังไม่ทราบไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แล้วก็แม่น้ำต่างๆในภาคกลางกันนะครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคกลางนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้อารยธรรมโบราณในภาคกลางมีความเจริญได้นะครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการศึกษาอารยธรรมโบราณในภาคกลางครับนักเรียนครับเรามาทบทวนเรื่องการแบ่งภาคอีกหนึ่งครั้งครับการแบ่งภาคของประเทศไทยเนี่ยจะมีการแบ่ง2หลักมีอะไรบ้างครับ4ภาคกับ4ภาคกับอะไรครับ6ภาคนั่นเอง4ภาคเนี่ยจะแบ่งตามอะไรครับตามอะไรประเพณีวัฒนธรรมก็คือประเพณีวัฒนธรรม4ภาคนั่นเองได้แก่ภาคอะไรบ้างครับเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานใช่ไหมครับแล้วก็ภาค
1: ใ
0: ต้นะครับส่วนอีก2ภาคแบ่งตามอะไรภูมิศาสตร์แบ่งตามภูมิศาสตร์นะครับ2ภาคที่เพิ่มมามีอะไรครับทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกลางครับเรามาดูที่ตั้งแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ของภาคกลางกันครับนักเรียนครับภาคกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบกว้างพื้นที่ราบกว้างใหญ่นะครับตอนกลางของประเทศแล้วก็มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะคล้ายกับรางน้ําขนาดใหญ่นะครับประกอบไปด้วยทิวเขาทางด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกนะครับนักเรียนดูจากแผนที่ครับภาคกลางอยู่ตรงไหนครับ
1: ตรง
0: สีเขียวตอนกลางของประเทศใช่มั้ยครับแล้วก็เขาบอกว่ามีภูเขาทิวเขาเนี่ยขนาบข้างเลยทั้งทิศตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเลยเห็นมั้ยครับสีน้ําตาลสีน้ำตาลฝั่งที่คุณครูชี้คือภาคตะวันอะไรครับตะวันตกก็มีภูเขาใช่ไหมครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็มีภูเขาเช่นกันใช่ไหมครับขนาบข้างสองฝั่งส่วนตอนกลางของประเทศเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำอะไรสำคัญครับแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองก็คือไหลผ่าตอนกลางของภาคกลางมาเลยนะครับซึ่งภาคกลางเนี่ยถือว่าเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองแต่จริงๆแล้วมีแค่แม่น้ำเจ้าพยาไหมครับนักเรียนไม่ใช่แค่แม่น้ำเจ้าพยานะครับยังมีอีกหลายแม่น้ำเลยต่อไปครับสำหรับลักษณะภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับซึ่งที่คุณครูบอกก็คือมีแม่น้ำหลายสายนะครับไหลผ่านนั่นเองมาดูที่แผนที่ข้างๆครับนักเรียนเห็นสีฟ้าไหมครับสีฟ้าตรงกลางเป็นสายน้ำเห็นไหมครับมีแม่น้ำหลายสายเลยครับไหลจากแผ่นดินลงสู่อะไรครับ ตรงนี้คืออะไร
1: ทะเล
0: ทะเลอะไรครับ
1: ทะเลอ
0: ัน
1: ดาม
0: ัน ทะเลไม่ใช่อันดามันทะเลอ่าวไทยนั่นเองมีแม่น้ำสายหลักๆของภาคกลางประมาณ4สายนักเรียนไหลออกที่อ่าวไทยนะครับซึ่งแม่น้ำสายหลักของเราก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ตรงกลางนั่นเองต่อไปครับลักษณะภูมิประเทศครับดูที่แผนที่นักเรียนมาดูที่แผนที่ด้านนี้ครับที่เขาบอกกันว่าภาคกลางเนี่ยมีภูเขายังไงครับขนาบด้านอะไรครับตะวันด้านตะวันตกกับด้านตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณตอนกลางของประเทศเป็นที
1: ่
0: ราบลุ่มนั่นเองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมครับมีแม่น้ำสำคัญไหลแล้วก็แผนที่นี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับเมืองโบราณนักเรียนซึ่งจุดเห็นจุดขาวๆไหมครับเป็นเมืองโบราณนะครับในภาคกลางนะครับสมัยทวารวดีต่อไปครับเรามาเจาะลึกกันที่แม่น้ำในภาคกลางกันครับนักเรียนครับเห็นปากแม่น้ำไหมครับปากแม่น้ำปากแม่น้ำแปกแม่น้ำปากแม่น้ำใช่ไหมครับมีประมาณทั้งหมด4สายที่ไหลออกอ่าวไทยใช่ไหมครับนักเรียนครับแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของภาคกลางคือแม่น้ำ
1: เ
0: จ้าพระยาใครทราบบ้างว่าเจ้าพระยาเนี่ยไหลออกที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรสมุทรปราการนะแม่น้ำเจ้าพระยาคือสายที่หนึ่งนะครับสายต่อไปครับนักเรียนคือแม่น้ำนี่ริมสุดเลยแม่น้ำแม่กองไหลออกที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็แม่น้ำท่าจีนไหลออกที่สมุทรสาครนะครับนักเรียนครับแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมีอีกหนึ่งชื่อนะครับก็คือแม่น้ำอะไรครับไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีไหลผ่านจังหวัดนครปฐมใครทราบบ้างถ้านักเรียนเคยได้ยินนะครับก็คือแม่น้ำนครชัยศรีเคยได้ยินไหมครับอยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นแม่น้ำเดียวกันนักเรียนแต่แค่คนละชื่อนั่นเองแล้วก็แม่น้ำสุพรรณบุรีนะครับก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเมื่อแม่น้ำไหลผ่านจังหวัดใดเขาก็จะตั้งชื่อตามจังหวัดนั้นๆนะครับไหลผ่านสุพรรณคือจังหวัดคือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านนครปฐมคือแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็ไหลออกที่อ่าวไทยจะเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนต่อมาอีกหนึ่งแม่น้ำครับด้านตะวันออกสุดเลยคือแม่น้ำอะไรครับนักเรียนครับเคยได้ยินแม่น้ำบางปะกงไหมครับเด็กๆไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับแม่น้ำบางปะกงครับจะอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของภาคกลางนะครับไหลออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมแล้วก็ต้นแม่น้ำจะอยู่ที่แม่น้ำปาจีนบุรีนะครับไหลผ่านจังหวัดปาจีนเลยชื่อว่าแม่น้ำปาจีนบุรีนั่นเองแล้วก็ไหลออกสู่อ่าวไทยเลยเรียกว่าแม่น้ำบางปะกงนะครับคือแม่น้ำเส้นเดียวกันต่อไปครับเรามาดูกันที่สภาพภูมิอากาศของภาคกลางกันครับนักเรียนครับภาคกลางเนี่ยจะมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนนะครับฝนตกเนี่ยจะมีอยู่ในระดับปานกลางครับสลับกับฤดูแล้งแล้วก็บริเวณภาคกลางตอนล่างนักเรียนเข้าใจคําว่าภาคกลางตอนล่างกับภาคกลางตอนบนมั้ยครับภาคกลางตอนล่างจะติดกับทะเลอะไรครับ
1: อ่
0: าวไทยส่วนภาคกลางตอนบนติดทะเลมั้ยครับไม่ติดทะเลนะครับอยู่เหนือขึ้นไปนั่นเองเขาบอกว่าภาคกลางตอนล่างจะมีความ

0: อยู่ใกล้กับแม่น้ำใช่ไหมยังไม่ใช่ครับนักเรียนอยู่ใกล้กับทะเลนั่นเองถูกต้องครับเนื่องจากภาคกลางตอนล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะครับทำให้เมื่อมีฤดูมรสุมหรือฤดูต่างๆนะครับมีการพัดไอน้ำหรือพัดพาความชื้นจากทะเลนะครับขึ้นมาบนฝั่งนั่นเองทำให้ภาคกลางตอนล่างเนี่ยมีฝนตกมากกว่าภาคกลางตอนบนนะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่ทรัพยากรธรรมชาติของภาคกลางกันครับนักเรียนพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางเป็นอะไรครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มใช่ไหมครับมีทรัพยากรอะไรที่สำคัญมากครับดินมีทรัพยากรดินที่มีความสำคัญมากๆนะครับประโยชน์ของทรัพยากรดินคืออะไรครับทำเกษตรกรรมปลูกข้าวใช่ไหมครับซึ่งภาคกลางเนี่ยมีการปลูกข้าวแล้วก็ให้ผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต่อไปครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำของภาคกลางครับมีอะไรบ้างครับแหล่งน้ำของภาคกลางเอามาจากไหนครับแม่น้ำต่างๆที่ไหลผ่านภาคกลางนั่นเองซึ่งแม่น้ำสำคัญของเราใช่ไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยามีแหล่งน้ำมาจากไหนครับต้นกำเนิดเลย4สายไหลมารวมกันคืออะไรครับแม่น้ำปิงแม่น้ำยมแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำน่านปิงวังยมน่านไหลมารวมกันเป็นเจ้าพระยานะครับซึ่งปิงวังยมน่านเนี่ยอยู่ภาคอะไรนักเรียนภาคกลางใช่ไหมภาคเหนือนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนภาคเหนือนะครับแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับอยู่ที่ภาคเหนือนั่นเองแล้วก็สุดท้ายไหลมารวมกันที่ภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เกิดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญเหนือที่เราเรียนไปภาคไหนมีป่าไม้มากที่สุดครับจำได้ไหมภาคเหนือมีป่าไม้มากที่สุดครับเนื่องจากอะไรมีภูเขาเยอะมีภูเขาที่สูงใช่ไหมครับมีป่าไม้นั่นเองส่วนภาคกลางมีป่าไหมครับมีเหมือนกันนักเรียนแต่มีจำนวนน้อยภูเขานักเรียนบริเวณด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกของอะไรครับของภาคกลางนั่นเองจะมีแหล่งภูเขานะครับแล้วก็ภูเขาเนี่ยก็ชาติต่างๆนะครับต่อไปครับเรามาดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานกันครับนักเรียนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการอารยธรรมโบราณในภาคกลางใช่ไหมครับก่อนที่อารยธรรมโบราณในภาคกลางจะถือกำเนิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องดูเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่จะเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองซึ่งปัจจัยที่จะเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานอันแรกคืออะไรครับสภาพภูมิประเทศภาคกลางเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานไหมครับ
1: เหมาะ
0: เนื่องจากอะไรครับมีอันจะกินหรอใช่ไหมมีพื้นดินที่อะไรครับที่ราบลุ่มที่เรียบใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนั่นเองแล้วก็พื้นดินมีความอะไรครับมีความชุ่มชื้นมีอะไรอีกพื้นดินมีความชุ่มชื้นมีอะไรครับทำอะไรก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นทำอะไรก็ได้ดีครับเขาเรียกว่าอะไรพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศนะครับต่อมาสภาพภูมิอากาศครับไม่หนาวภาคกลางหนาวไหมครับ
1: หนาว
0: ไหม
1: ไม่หนาว
0: ภาคกลางไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนั่นเองส่วนอันสุดท้ายครับแหล่งน้ำแหล่งน้ำมีความสำคัญไหมครับสำคัญอย่างไรครับนักเรียน
1: ม
0: ี
1: แม่น้ำส
0: ี
1: สาย
0: แหล่งน้ำมีความสำคัญอย่างไรต่อการตั้งถิ่นฐานครับทำให้ผู้คนอุปโภคบริโภคได้อะไรครับสอดคล้องกับอันแรกเลยเราทำนาทำพืชไร่ใช่ไหมครับพืชสวนต่างๆคืออะไรครับใช้ประโยชน์ในการด้านการเกษตรนั่นเองเอาไว้ปลูกพืชต่างๆนะครับเก่งมากครับนักเรียนครับเรามาย้อนดูที่สภาพภูมิประเทศครับที่เราคุยกันเรื่องของดินมีความอุดมสมบูรณ์นักเรียนคิดว่าดินของภาคกลางเนี่ยปัจจัยใดที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ครับจำได้ไหมเกี่ยวกับแม่น้ำครับดินทำไมถึงมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับแม่น้ำเลย
1: ม
0: ีแม่น้ำใช่ครับแม่น้ำทำอะไรเอาอะไรมาครับไม่ใช่เอาน้ำเอาตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆจากภาคเหนือใช่ไหมครับไหลจากภาคเหนือลงมาเลยแล้วก็มาทับถมที่บริเวณภาคกลางนะครับทำให้ภาคกลางเนี่ยมีตะกอนทับถมจำนวน

0: มากนะครับแล้วก็ตะกอนเหล่านั้นเนี่ยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนั่นเองต่อไปครับนี่คุณครูนำแผนที่เมืองโบราณของภาคกลางมาให้นักเรียนได้ชมนะครับซึ่งนักเรียนเห็นจุดขาวๆไหมครับนักเรียนต้นทางจุดขาวๆที่อยู่บริเวณโดยรอบของภาคกลางเนี่ยคุณครูนำเมืองโบราณของยุคทวาราวดีมาครับเคยได้ยินคำว่าทวาราวดีไหมครับเราเคยเรียนทวาราวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทวาราวดีนักเรียนเมืองโบราณสำคัญนะครับนักเรียนเห็นจุดด้านบนไหมครับเมืองสีเทพอยู่ที่จังหวัดไม่ใช่สีเทพจังหวัดอะไรครับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันได้รับทะเบียนเป็นอะไรครับแหล่งมรดกโลกนะครับจากอะไรยูเนสโกเก่งมากครับผมต่อมาครับบริเวณที่ใกล้กับนักเรียนต้นทางนักเรียนเห็นทางตอนใต้ไหมครับถ้าบ้านนักเรียนต้นทางนะครับอยู่ที่ชะอำเนี่ยจะมีโบราณสถานหนึ่งนะครับเรียกว่าโคกเศรษฐีจะเป็นลักษณะคล้ายๆพีระมิดเลยอยู่ที่ชะอำนะครับโคกเศรษฐีนั่นเองแล้วก็นอกนั้นก็มีเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ทองไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ดงละครนครนายกนะครับแล้วก็ที่นครปฐมรวมถึงจังหวัดต่างๆครับลพบุรีก็มีแล้วสระบุรีก็มีนะครับต่างๆนี้ถือว่าเป็นเมืองร่วมสมัยในอาณาจักรทวาราวดีนั่นเองต่อไปครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับ
1: ดูข่าวดีที่คนไทยรอคอยกว่า30ปีนะคะกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เมืองโบราณสีเทพค่ะหลังจากที่กรมศิลปากรบูรณะตกแต่งนานถึง10ปีช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับคุณจิราพรคำพาพันธ์รายงานสดจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
2: ค่ะคุณออนสินีคะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะกระพริบตาได้เลยนะคะตามเวลาอย่างเป็นทางการคือเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะที่จะมีการประกาศจากยูเนสโกที่กรุงริยัดนะคะว่าเมืองโบราณสีเทพของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะได้รับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่7ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะการประกาศเนี่ยเราอยู่รองจากโปรตุเกสนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารอลุ้นกันในช่วงเวลาบ่ายแต่อยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศภายในการเตรียมแถลงการก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะในวันนี้ค่ะมีการนำโบราณวัตถุที่บางชิ้นถูกลักลอบขุดไปแล้วก็หายไปจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเช่นเศียรพระโพธิสัตว์ของเขาทมรัฐที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นของนายจิมทอมสันค่ะเขาได้นำส่งคืนกลับให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้มาชื่นชมถึงความเก่าแก่และความทรงคุณค่าของเมืองโบราณสีเทพที่มีอายุราวกว่า 1,700 ปีมาจัดแสดงโชว์ในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมที่จะประกาศการแถลงการอย่างเป็นทางการเฉลิมฉลองนะคะถึงวินาทีที่เมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพเนี่ยจะได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยถ้านับรวมพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยนะคะแต่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและนายสมศักดิ์พงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยค่ะแน่นอนกับคุณผู้ชมค่ะว่าไทยได้ว่างเว้นจากการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานแล้วค่ะ30ปีโดยล่าสุดคือปี2535ได้มีการประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่3ค่ะคุณออสินีคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานบรรยากาศสดๆวินาทีที่เป็นการประกาศผลส่งตรงมาจากกรุงริยาซึ่งทางกรมศิลปากรจะมีการถ่ายทอดสดให้กับสื่อมวลชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในวันนี้ที่มาร่วมรุ้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้ชมกันด้วยนะคะข่าวดีแน่นอนค่ะเรียกว่าไม่ต้องลุ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเข้าเงื่อนไขของยูเนสโกรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ทางกรมศิลปากรจะมีการชี้แจงรวมทั้งประเด็นของพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะที่จะมีโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่นี่ค่ะคุณออนสินีคะ
1: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากช่องไทย PBS นะครับนักเรียนครับวิดิทัศน์เมื่อกี้

แสดงถึงเรื่องอะไรครับอะไรเมืองโบราณที่ไหนครับสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เก่งมากครับที่คุณครูนำมานะครับก็คือข่าวที่เขากำลังจะเตรียมประกาศนะครับว่าแหล่งเมืองโบราณเมืองสีเทพเนี่ยกำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นอะไรครับมรดกโลกจากยูเนสโกนั่นเองปัจจุบันเป็นยังครับปัจจุบันเป็นหรือยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแหล่งโบราณมรดกโลกนะครับทางวัฒนธรรมนั่นเองต่อไปครับเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมืองโบราณสีเทพใช่ไหมครับซึ่งร่วมสมัยกับสมัยทวารวดีนั่นเองซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของแหล่งขอโทษครับซึ่งครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของภาคกลางใช่ไหมครับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของทวารวดีนั่นเองส่วนวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนได้ทำนะครับกิจกรรมก็คือจะให้นักเรียนนะครับปักหมุดปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับกับอารยธรรมโบราณในภาคกลางนั่นเองตอนนี้ทุกกลุ่มมีใบงานหรือยังครับทุกกลุ่มมีใบงานแล้วหรือยังครับมีแล้วใช่ไหมครับคุณขอตัวอย่างนะครับตัวอย่างใบงานของคุณครูนะครับแต่ละกลุ่มฟังคุณครูจะให้นักเรียนนะครับระบายแผนที่ภาคกลางใช่ไหมครับแล้วก็ระบุเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆของภาคกลางนั่นเองรวมถึงไม่ว่าจะเป็นด้านของทิวเขาเทือกเขานะครับแหล่งน้ำแล้วก็ที่ตั้งต่างๆนะครับให้นักเรียนเขียนแล้วก็ระบายไปในแผนที่เลยนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับโอเคเริ่มทำได้ครับ

ครับผมอันนี้ก็คือใบงานคร่าวๆนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับมีทั้งสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับว่าภาคกลางของเราเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างครับนักเรียนไล่เลยมีจังหวัดอะไรบ้างครับตอนเหนือสุโขทัยใช่ไหมครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็อะไรครับพิจิตรกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองใช่ไหมครับสระบุรีอยุธยาแล้วก็ตรงเล็กๆตรงนี้มีอะไรบ้างครับนักเรียนเล็กๆ เลยบริเวณกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับตรงนี้อะไรอีกปริมณฑลมีอะไรครับนนทบุรีปทุมธานีมีกี่สมุดบ้างครับ3สมุดเลยมีอะไรบ้างครับสมุดสาครสมุดปราการแล้วก็สมุดสงครามนั่นเองนักเรียนครับด้านตะวันออกของภาคกลางคือภาคอะไรครับตะวันออกของภาคกลางคือภาคอะไรตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอะไรครับภาคอีสานนั่นเองตอนเหนือสุดของภาคกลางคือภาคอะไรครับภาคเหนือใช่ไหมครับแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางคือภาคตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกอีกหนึ่งภาคก็คือภาคตะวันออกนั่นเองส่วนทางตอนใต้ของภาคกลางคืออะไรครับเป็นภาคใช่ไหมเป็นอะไรครับอ่าวไทยก็คือทะเลนั่นเองถูกต้องครับแม่น้ำสามสายสี่สายแม่น้ำสี่สายที่สำคัญครับของภาคกลางมีอะไรบ้างครับใช้ปิงใช่ไหมแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนอะไรครับแม่น้ำแม่กองแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนั่นเองโอเคครับครับผมนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่7ครับเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับอารยธรรมโบราณในภาคกลางนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่109ครับคำชี้แจงนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่7ครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งให้กับนักเรียนครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูลักษณะของใบงานครับใบงานนะครับจะถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางนะครับว่าเป็นอย่างไรนักเรียนสรุปและเขียนไปเลยนะครับส่วนอันที่2ครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคกลางครับมีอะไรบ้างเขียนไปเลยครับนักเรียนเริ่มทำใบงานได้ครับ

0: ครับผมเด็กๆครับใบงานที่7เรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคกลางเรียบร้อยไหมครับบางคนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าลักษณะการตอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาดูที่ข้อแรกนักเรียนลักษณะของภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นอย่างไรบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับได้ไหมหนึ่งคนภูมิลักษณะภูมิศาสตร์ของภาคกลางเป็นอย่างไรครับที่นักเรียนเขียนมาเลยเชิญครับ
1: ที่ราบกว้างใหญ่ตอนกลางของประเทศมีลักษณะที่ราบลุ่มแม่น้ำมีภูเขาด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนมีฝนตกปานกลางและสลับหน้าแล้งมีแม่น้ำสำคัญ
0: โอเคครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนๆหน่อยครับนักเรียนครับดูแผนที่ข้างๆครับเมื่อกี้เพื่อนบอกมานะครับว่าภาคกลางเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์สำคัญของเขาคือเป็นที่ราบกว้างใหญ่ใช่ไหมครับใจกลางประเทศนั่นเองแล้วก็มีอะไรครับสองข้างสีน้ำตาลคืออะไรครับภูเขาหรือเทือกเขาสูงเนี่ยขนาบทางด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกเลยแล้วก็ภูมิอากาศแบบไหนครับภูมิอากาศแบบไหนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอะไรนะครับอะไรนะครับมีฝนตกปานกลางเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนั่นเองหรือทุ่งหญ้าอะไรครับเมืองร้อนก็ได้นะครับคาบเกี่ยวกันนั่นเองแล้วก็มี3ฤดูมีฤดูอะไรบ้างครับฝนร้อนแล้วก็หนาวนั่นเองส่วนภูมิประเทศนะครับเป็นแอ่งที่ราบแม่น้ําต่างๆนะครับสายสําคัญของประเทศก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําเนี่ยก็มีการพัดพาตะกอนมาใช่มั้ยครับทําให้เกิดเป็นแอ่งที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองทําให้นักเรียนครับอาชีพส่วนใหญ่ของภาคกลางคืออะไรครับการทำเกษตรกรรมคือการทำนานั่นเองเก่งมากครับต่อไปเรามาดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะครับที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคกลางครับนักเรียนช่วยกันตอบครับปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดอารยธรรมโบราณครับแหล่งน้ำอะไรครับดินมีความอุดมสมบูรณ์อะไรครับสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมครับมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับเรามาดูกันครับอันแรกก็คือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีการพัดพาตะกอนของแม่น้ำใช่ไหมครับทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาครับอิทธิพลของลมมรสุมทำให้เกิดอะไรครับคำว่ามรสุมทำให้เกิดอะไรพายุมาแล้วต้องเกิดอะไรครับฝนเกิดฝนทำให้มีอะไรครับมีน้ำนั่นเองก็ทำมีแหล่งน้ำต่างๆนะครับต่อมาก็คือแหล่งปลูกข้าวหรือพื้นที่ทำเกษตรกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้อารยธรรมโบราณในภาคกลางเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองต่อมาครับคุณครูมีคำถามครับคำถามเหมือนเดิมเลยครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศเนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรครับภูมิอากาศภูมิประเทศส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรครับใครจะเป็นคนตอบครับนักเรียนช่วยกันครับคิดว่าภูมิอากาศกับภูมิประเทศเนี่ยส่งผลต่อการสร้างอารยธรรมโบราณอย่างไรช่วยกันก็ได้ครับได้ไหมลองพูดมาครับนักเรียนเดี๋ยวครูช่วยครับคิดว่าอย่างไรเรามาดูกันที่สภาพภูมิประเทศนะครับนักเรียนคิดว่าผู้คนเนี่ยที่จะมีการสร้างอารยธรรมเนี่ยจะไปสร้างบ้านเรือหรือสร้างแหล่งอารยธรรมโบราณเนี่ยในพื้นที่สูงๆไหมครับสูงมากเลยไม่ใช่ไหมครับแล้วพื้นที่สูงมากๆเนี่ยมีอากาศทำไมครับหนาวเย็นมากๆเขาจะไปตั้งไหมครับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์จึงต้องเลือกแหล่งสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมครับเมื่อทั้งสองเนี่ยไม่ว่าอากาศหรือภูมิประเทศเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วย่อมเกิดอะไรครับ อารยธรรมโบราณในภาคต่างๆของประเทศไทยนั่นเองโอเคครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับช่วยกันตอบลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางอะไรครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่ออารยธรรมโบราณในภาคกลางนั่นเองโอเคครับเก่งมากครับสำหรับครั้งต่อไปครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคกลางนะครับซึ่งเราจะไปเน้นย้ำกันเรื่องของอาณาจักรอะไรครับพระวาราวดีเคยได้ยินไหมครับบางคนเคยบางคนไม่เคยใช่ไหมครับเคยแล้วนักเรียนทวาราวดีนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าทวาราวดีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังเนี่ยดึงลมเข้าไปนะทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านท่าเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่

0: ยังจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย

0: มออะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
0: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วยอะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: าก
0: ินเลยมาม
1: ากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
1: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันเข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สัตนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีก
0: ก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้น

0: าไม่มีพบคือความเป็นเราออกครับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
1: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
0: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
1: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
2: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
0: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
0: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
1: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัย

0: เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: นะคุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว้
2: คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว

0: เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: หนึ่งเลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
0: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที่
0: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฟังนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะ ข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่สองแล้วค่ะคุณครูลา
0: ข้อความที่สองก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่สาม
0: ข้อความที่สามก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่หนึ่งดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือความคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ลาถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
0: เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ย ยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อ

0: ค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
1: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอะ
0: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
1: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
1: ยังเลยค่ะ
0: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
0: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
1: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลัง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้าง

0: ค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะฟันแล้วอีกที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้อันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วนี่นะคะได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปจังเลื่อนไปจังเลื่อน
0: โอ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าไปแล้วนี่ได้แล้ว
1: เออได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
2: ค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบ
3: หน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกใหญ่รอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
1: โอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่นะคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ๋ออันนี้แสดง

0: ว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนา
1: ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
1: จ
0: ้ะแม
1: ่เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ้
1: จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: ไปเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอเนี
0: ่ยได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้องเก็บมะขามป้อมมิ้นก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มิ้นไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ

0: ตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอก
0: เป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงขนาดนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไง
1: ค่ะ
0: ดอกตั้งก็ออกก่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
2: ที่2จากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม
0: ่เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ

0: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
1: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
0: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: ก็อันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ข้าวเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
1: มันขาดคิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: ม
1: ิน
0: ตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะจิ้มได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: จิ้มได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: จะมันหวาน
3: ตักตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม
1: ่ทานแล้วหวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะละแต่จะเบากว่า
1: เจ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรา
1: ไปจับเสือ
0: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อร่อยคือสปาเนี่ย
0: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อแล้วแม
1: ่จับ
2: ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการ

0: บำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อยแม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซฟตี้โฟโอต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: กินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
5: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: มันคงทำรังใหม่การแบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
6: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้อง
4: DLTV น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้น
5: ดังเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
7: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรา
5: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยออนไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4: ผังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
8: ทางใต้ดินที่ไหนนะครับแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดมาตั้งแต่อดีตตั้ง200ล้านปีมาแล้วโอ้โหอยู่บนชั้นที่เป็นหินล้อมละลายจึงสามารถเคลื่อนที่ไปมาตามกระแสความร้อนของหินหลอมละลายเมื่อใดที่หินเปลือกโลกชนหรือเฉือนกันเกิดการเคลื่อนที่ฉับพลันหรือเฉือนกันเราใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวสิ่งของด้วยมาตรฐานเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วใช่ไหมครับแต่แผ่นดินไหว160และถึงแม้ว่ามหันตภัยจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวจะห้ามไม่ได้แต่เมื่อเกิดความเสียหาย
9: เพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องแพทย
10: ์มีลำตัวปีกและขาที่แข็งแรงโดยวงจรชีวิตของด้วงจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะไข่มีอายุ 2-3 วันระยะตัวอ่อนมีอายุ 60-110 วันระยะเอสความกว้างประมาณ10มิลลิเมตรโดยมีส่วนอกปล้องแรกและโคนปีกคู่หน้าเป็นส่วนกึ่งแข็งมีสีน้ำตาลและปลายปีกมีสีน้ำตาลแดงมันวาวหนวดสีดำและส่วนหัวยาวเรียวมีสีดำส่วนท้อง
11: การให้ยาหรือการตรวจง่ายๆทั้งหลายแหละนะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอท่าน

นะครับ easy ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นครั้งแรกเลยนี่ก็คืออะไรครับในเมื่อมีหมาป่าจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตุ๊กแกติดหรือแบบที่มีขอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้

0: ใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากมากค่ะ
1: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาพรวัดโสธร
2: ต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่ง
3: แล้วก็นายผ่อนค่างวดรถและนายค่าชาวบ้านอีกและนายให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
4: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจาก
5: พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก
6: ็มากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงๆครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลย
7: ถ้าเขาจะงานคนแล้วก็ผมใจบุญจริงจริงดีด้วยแต่ที่พี่คนก็ช่วยมาเยอะ
4: อ๋อพี่ออนไง
7: ออนไลฟ์ไลฟ์
6: จากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี
8: ่เดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราใน

0: ที่เฮียซงบอกนะคือลดต้นทุนนะคะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะคะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ราย
1: ถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดัก
0: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: มันก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทอปตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
2: ค่ะ
1: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินกับพี่

0: ลยกาลองไทยผู้กลมเมื่อพิจารณาเนี่ยลองไทยผู้กลมเมื่อพิจารณา
1: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
0: เปล่าไม่ลาคงกว่าเปล่าโอ้เปล่าโอ้ไม่ลาคงกว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
0: เปล่าไม่ลาสงกลาสองคือโลกคงเทียกายาเนี่ยสองคือโลกคงเทียกายา
1: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

เรียงเคยอยู่ตามในป่ามาไม่ด้วยอย่าจนลำบากแน่มาไม่ด้วยอย่าจนลำบาก

0: ชัยเดนาปัลวีพบ้าเอาซาแน่ปัลวีพบ้าเอาซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

ส่วนการสับฝากเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

ส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คื อเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับตามด้วยพริกไทยหลังจากนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับละแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เลยเจ้าของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้มองแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่
2: แต่พอมาดูจริงเน
1: ี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ย

0: ทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือไงออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งนะ
1: วิ่งแ
0: หละนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ่ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ย
2: วันนี้เราจะมีตัวอาลาลาเพย์ลายสไลเดอร
0: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะพื้นบ้านน่ะ
0: ไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยล
0: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยต้องนอน
2: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรวะแล้วก็มีนี่อะไรไม่ต้องบอกไม่พูด
2: งาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานไม้วันนี้งานไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
2: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็สมเด็จนะ
2: ใช่
0: ใช่แต่เด้อเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโหหมดกันตุ๊กตาเลย
0: ครับครับครับครับพี่ที่ระวังเพื่อนทะลุนะพี่นะ
2: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่นะ

0: หลานจะมาอยู่ได
1: ้ก็คือมันจะมีไอตัวสไลเดอร์
2: ฝั่งสไลเดอร
1: ์ฝั่งนี้มุมยืนใช
2: ่
1: ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
2: ใช่
1: แล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงอยู่นี่
2: ใช่อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
2: ที่เดิม
1: ว่าเสานี้ก็โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
2: ้บนตัวคานเลยเด
1: ี๋
2: ยว
1: อะไรยึดเลยใช่ไหมครับ
2: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันน
1: ี้ด้วยสกูนั่นไงล่ะ
2: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
3: ทำไมตัวหน้าเดินไปเพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
1: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพา
3: ดลงบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
2: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
1: ใกล้เลยดิ
2: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายึด

0: วางในวางเรียงกันตามตรงไป
1: ไม้เราใช้หน้าอะไรคร
2: ับ แค่นิ้วครึ่งครับ
0: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
2: ับ เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อ
0: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้
2: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยแล้วตัดมาให้ได้ขนาด
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
2: เรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
1: ได้ดีจ้ะ

0: หัวสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายมาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
0: ครับ
2: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
0: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
2: ึ่
0: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามันน้ำหนักสูง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
2: หน้าไม
0: ้
2: หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้ค
0: ือ
2: นี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้มันรับแรงไม่ได้มันแอบเลย
0: ใช่เพราะไม้
2: เราต้องทำยังไงนี่ฟังก์ชันซะ
0: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
2: แล้วเนี้ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
0: เล็กถูกต้องครับ
2: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี
0: ้ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
2: ถูกต้องเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
0: ่ครับ
2: ทั้งลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
0: ใช่ครับ
2: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
2: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
2: มาก
1: เลยครับผมได้เลยจริง
2: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeแน่จะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

0: ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมารัดท่อด้วยสายรัดท่อนะครับ
1: เทพมหานครขึ้นอยู่โดยทั่วไปสายย้อยใบแหลมชาวนครศรีธรรมราชเรียกสายชาวประจวบคีรีขันธ์เรียกสายกระเบื้องสายย้อยใบแหลมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดความชื้นปานกลางแสงแดดจัดเปลือกสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีแกมรูปไข่กว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-11 เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบขนานกันดอกขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอกช่อดอกออกตามซอกใบเป็นคู่จากข้างกิ่งออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ผลรูปทรงกลมหรือหรี่ออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรเมื่อสุกสีเหลืองถึงสีแดงเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดตอนกิ่งและปากชำสายย้อยใบแหลมเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่รื่นรมสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อ

ครับบริเวณบ้านหรือสวนหรือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคารซึ่งสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของพุ่มได้ตามต้องการ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www และสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตร
1: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างช้างโด่งบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบรำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ใหม่เช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวัยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google แล้วพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมี10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
0: าก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์ Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาส

0: ติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้หรือจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผม

0: ซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6รอบ
0: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้

0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
1: ่นี่คือเอฟเฟคที่หมอดูทำมาทั้งหมด
2: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
2: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
1: ประมาณ 1,750 ตัน
2: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
2: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
2: ็
1: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
2: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
2: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
2: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
2: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
2: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ request แบบ sample
2: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
2: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
2: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคุ้นขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมมันจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเ

เล็กที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี้ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี้ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคณิว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรและในที่สุดคุณก็จริงอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความ

0: เหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาด้วยการหาอะไรหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนกลับมาที่จิตใจตัวเองย้อนกลับมาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กคือเป็นสารเคมีทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบท คบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอสไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลจะ

0: ไปนั่นเองนะครับทีนี้ที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดนี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่

0: น้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ย อาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะคะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมี

องค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซีลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ได้ครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
2: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
2: แล้วป้ารู้ไหมครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
2: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
2: ป้าเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
2: ไป
1: เย้
2: เนี่ยอาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
2: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมออ้อยบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
4: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมี2สายพันธุ์
1: ครับ
4: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
2: าน
4: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิชเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันนี้ก็มีพันอื่นๆนะครับอาจจะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลย
2: เยอะมาก
4: จริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
2: ขาวดำเป็นหลัก
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ
4: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
4: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับ

0: คะผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
1: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันธุ์เจอร์ซีย์นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซีย์เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสีเหลืองทองอันนี้เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านในก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซีย์อย่างเง
0: ี้
1: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
2: มีคุณภาพดี
1: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
2: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
0: ครับ
2: แต่ว่ากินอาหารดี
1: ๆอาหารดี
0: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่
1: ด
0: ีเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
1: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
0: ่
1: เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงเนี้ยก็ไม่เห็นภาพ
0: เ
1: ดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
0: ้ครับ
1: แล้วเราก็ไปดูเขารีดนมแล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกันดีไหม
0: ดีครับ
1: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: พรุ่งนี้นี่ต่อแถวกันรีดนมวัวเหรอคร
1: ับ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับเนี่ยแหละครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คคร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันเออลองเดาซิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหมแต
0: ่
1: จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปาร์ค
0: มีอะไรบ้างครับ
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซวมเข้าไปสี่เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเพราะว่าจะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
2: คือพอเขาม
0: ีอึดอัด
2: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
1: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสม

0: วัวตัวหนึ่งเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอ่ะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
1: ต้องรอให้มีลูกก่อน
0: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรเขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยนี่อันเนี้ยหมอไปรีดมา
1: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
0: ่ไหมใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยา CMT
2: ก็คือน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลี้ยงออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
0: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบจะเป็นยังไงครับ
0: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่นี่นี่นี่นี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
1: อ๋อใช่ใช่
0: ย
1: ื
0: ดแล้วเห็นป่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
1: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคร
0: ับ มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
2: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
0: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ย
4: อ
0: ๋
4: ออันนี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
1: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
0: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
1: โอ้นี่ไง
0: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
1: เป็นผง
0: ใช
4: ่จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
1: อันนี้ใสกิ้งอ่ะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
0: เห็นไหม
4: เห็นไหมคะ
0: มันจะ
1: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
0: ใช่
3: อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
0: ใช
4: ่เขาเรียก
3: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนี่เป็นนมต้มอ่ะก็ผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นเนี่ยเขาต้มแบบต้มสุกเลย
3: ต้มสุกเลยใช่
0: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่า texture ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
3: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
0: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเจอไรซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
3: UHT โอเคพาสเจอไรซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเจอไรซ์
1: กับ
3: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
4: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงนี้แสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
3: ตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
0: อันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี่
1: อ๋ออันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
0: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
4: แล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
3: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
0: น้องปั๊กถือ
4: ค
0: ่
4: ะน้องปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
0: ถือไว
1: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
3: แล้วเมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
1: สีฟ้าจริง
0: ถือไว้แน่นๆโอเค
4: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มิก
1: ฟ้า
4: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
3: ขย่า
4: เห็นไหมคะก็จะมีสี
3: ส
4: ีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
3: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
4: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
3: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาธซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล
1: ์โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
0: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอย่างนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
3: ์
0: นะครับ500,000เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรด์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเขาเรียกว่าเครื่องโฮสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีสลิดน็อกแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
1: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะป๊า
2: ครับ
1: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
2: ใช่
1: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละป๊าจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
2: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
2: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
2: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
2: ัวเจอร์ซี่อ่ะโอ้ไขมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนแต่ว่าไขมัน
2: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะครับ
0: ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
2: โปรตีน
0: นะครับมันก็จะอยู่ที
2: ่4
0: เกิน 3.1
2: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมเนื้อนม

0: ก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิด
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย
0: ่
1: างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆ นะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปา
1: ร์คตอนแรกทำอะไรครับ
3: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่
3: ค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปชนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนหรืออะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบ
3: ใช
4: ่ให้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้า
3: ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: เราเรียนความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
3: หลักการพาสเจอร์ไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
4: ้ครับป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
3: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: ต้องปรับไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
0: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
2: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งนึงครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
3: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
0: คือตอนนี้

0: ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องปาร์คอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่ศาลายานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องปาร์คโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
1: ้โอ้โหขอบคุณครับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: ได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย อย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้โฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำ

ถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงา ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่

0: ณภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโทซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
1: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
0: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มันมีมวลเนี่ย

มันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อัน

0: ้งก็คือมันจะมีขึ้นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันขึ้นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นักแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็หลายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แ แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำพันหมูมา

0: านคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆอะไรพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่เคยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพมีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถู

มือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซีลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่า
นะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
2: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
2: แล้วป้ารู้มั้ยครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันมั้ยในนมแต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
2: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
2: ป้าเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
2: ไป
1: เย
2: ้ป้าเนี่ยอาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
2: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันป้าสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมอบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างครับ
4: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมีสองสายพันธุ์
1: ครับ
4: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันธุ์เรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
2: าน
4: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลย
2: เยอะมาก
4: จริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
2: ขาวดำเป็นหลัก
4: เลย
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ
4: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วแต
4: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแผนตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
4: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันเจอร์ซี่นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัว

0: เนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไร
1: อ
0: ันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักอาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
0: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
2: มีคุณภาพดี
0: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
2: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
1: ครับ
2: แต่ว่ากินอาหารดี
0: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่
0: ด
1: ีเด
0: ี๋
1: ยวถ้าเป็นวัวพันเจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
0: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่
0: เอางี้ดีกว่าบอกว่าคุยไปตรงเนี้ยก็ไม่เห็นภาพ
1: เ
0: ดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
0: แล้วเราก็ไปดูเขารีดนมแล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกันดีไหม
1: ดีครับ
0: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: พรุ่งนี้นี่ต่อแถวกันรีดนมวัวเหรอคร
1: ับ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับเนี่ยนะครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คคร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันเออลองเดาซิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหมแต
0: ่
1: จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปาร์ค
0: มีอะไรบ้างครับ
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซวมเข้าไปสี่เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีจนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเพราะว่าจะเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องปาเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
2: คือพอเขาม
0: ีอึด
2: อ
0: ัด
2: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
1: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอ่ะถ
0: ึ
1: งจะเริ่มให้น้ำนมได้
0: ต้องรอให้มีลูกก่อน
1: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรเขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลย

0: อันเนี้ยหมอไปรีดมา
1: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
0: ่ไหมใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยา CMP
2: ก็คือน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลี้ยงออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
0: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบจะเป็นยังไงครับ
0: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่นี่นี่นี่นี่น้องป้าเห็นไหมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ครับ
0: แสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
1: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคร
0: ับ มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
2: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
2: สวัสดีครับ
0: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อนี่กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
2: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
3: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
1: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
3: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
2: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
0: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
1: โอ้นี่ไง
0: ใช่นั่นแหละ
3: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
1: ใช่
3: จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
1: อันนี้ใสกิ้งอะเยอะ
3: ลองกลิ้งดูสิคะ
0: เห็นไหม
3: เห็นไหมคะ
0: มันจะ
1: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
3: ใช่
2: เขาเรียกการตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
3: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
2: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะก็ผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นเนี่ยเขาต้มแบบต้มสุกเลย
2: ต้มสุกเลยใช่
0: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่า texture ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
2: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่
2: แล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
0: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเชอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
2: UHT โอเคพาสเชอร์ไลซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเชอร์ไลซ์
1: กับ
2: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
1: ครับ
3: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
2: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
0: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
1: ่อันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
0: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
3: นะคะแล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
2: ก็คือนม10เมทิลีนบลู1
0: น้ำปั๊กถือไหม
3: น้ำปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
0: ไว
1: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
2: แล้วเมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
1: สีฟ้าจริง
0: ถือไว้แน่นๆโอเค
3: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
1: ฟ้า
3: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
2: ซ์
3: เห็นไหมคะก็จะมีสี
2: ส
3: ีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
2: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
3: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
2: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมป๊าเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล
1: ์โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
0: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอย่างนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
2: ์
0: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีsolid milk fat หรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
1: คครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
1: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
1: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้เขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเราดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
1: ัวเจอร์ซี่
0: อ่ะ
1: โหไอ้มันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนใช่ไหมไขมัน
1: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะครับ
0: ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โปรต
0: ีนนะครับมันก็จะอยู่ที
1: ่ 4.24
0: เกิน 3.1 นะครับอันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย่างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออก

0: สีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
1: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
2: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปา
3: ร์คตอนแรกทำอะไรครับ
2: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
3: ่คร
2: ับ ค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
3: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดเขาอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบ
2: ให
4: ้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนปาร์
2: คนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอไรซ์แล้วนะคะ
3: ครับ
2: เนี่ยการพาสเจอไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
5: ไม่เหมือนกันต้ม
2: ใช่
5: เป็นความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วคงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
2: หลักการพาสเจอร์ไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
4: ้ครับป้าเข้าใจยัง
3: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
3: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
2: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: ต้องปลารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
3: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
5: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
1: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งนึงครับ
3: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อเจอที่ไหนครับ
2: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
5: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่ศาลายานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
3: ้โอ้โหขอบคุณครับ
5: ครับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: ได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซี่ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยอย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปีพวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เพลโอไม่ลาสงกราเพลโอเพลโอไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เพลโอไม่ลาสงกราสงกราคงเทียกายาเน่สงกราคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

两个又长奶爸，妈买的呀叫狼爸呢，妈买的呀叫狼爸。

0: ก็ใช่เดนาปาลวีพบ้าออกซาแน่ปาลวีพบ้าออกซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

วนการสับฝ้าเพื่อ นำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

หารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คื อเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะ

ดังนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับละแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

เลอโป๊ะมีส่วนผสมของข้าวสารหรือจะเป็นปลายข้าวที่นำมาแช่น้ำจนนิ่มจากนั้นก็นำน้ำใสใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่พริกแล้วนำไปต้ม

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

เพียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

ประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในอนาคตครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กใจ
1: บางคนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วงเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
3: 6ขา
2: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
3: 8ขา
2: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
1: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
2: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
4: แต่ถ้าเป็นตัวสีดำ
2: ฮะแต่ว่า
4: อะไรพี่เจษไม่ใช
2: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
5: พี่เจษครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
1: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
4: นี่คือแมงมุมมด
2: เป็นมดใช่ไหมว่าแมงมุมต้องมีวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
1: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
4: เหมือนหรอค
2: ะช่วยกันดู
4: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
1: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโด ยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
4: เป็นตัวใหญ
2: ่
4: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
4: เหม
2: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
4: แต่ว่ามัน
2: แต
4: ่
2: ว
4: ่
2: า
4: ใหญ่ม
2: ัน
4: จะลง
2: ดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
4: ้
2: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
4: คล้ายปู
2: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
4: แมงม
2: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
4: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
1: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
4: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
4: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
4: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
4: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
4: ใช
2: ่ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
4: กระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไป

0: หันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
2: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
3: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
4: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
1: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม54กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
5: ตรงใต้ใบไม
4: ้บนลำต้น
3: ต้นกิ่ง
1: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
5: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
5: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
5: เลยอันนี้น่าจะเก่าแล้ว
1: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
5: ตรงนี้มันไม่
0: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมกลุ่มแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
5: ไปพักไปเรื่อยๆนะจะไปหา
0: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
5: ฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนกันแดด
6: พุ่งมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
5: ใน
4: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
5: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
5: ในใบไม้
0: อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
5: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
5: ไม่
0: ครับอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
5: ไม่ใช่
0: ทำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
1: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใจเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: มากัดเราตรงไหนอย่างที่สองก็คือจะต้องมีไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: มุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้มะพร้าวนี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
3: เหม
0: ือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
3: ถ้าเจนที่ไปไม่แหละ
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: เป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมันดิ้นมัน มาก
0: แล้วคิดว่าอาจจะทำอะไรอยู
3: ่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันนี้มันทำเอาไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนเกาะขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทําแตะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากําลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่มั้ยครับแล้วมันได้กินมั้ยมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อมั้ย
2: มันก็คาบเอาไว้

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตำบลไม้จำกัด
2: PEA

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tâm hạt ngoài lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhây cái thật thần đấy. Con thứ mà chồng để pho để kim con thứ ở pho để khai thật đấy.
1: Bạn lăng nè, nè nè.
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไงตาเรียนจะเป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนช็อตเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง

0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณเจ็ดขวบแปดขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนุปนยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปแบบนี้ดีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางดีนี่แต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
1: มีบางเลยบ่ค่อยมีรถมึงลาตางกูเลยบ่ค่อยได้ทางจ้ะเด้อเออเดินน่ะปุ้ยมันก็เอานี่เลยกระดับไปเล
2: ยถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอา
0: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนความเจริญมหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่ดังไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มามานอนมันต่างกันครับ
3: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากลูกไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแต่นั้นสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้ว
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องเอื้อนคิดเหมือนยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเลนบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ตัวเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะบอลเล่นเกม

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าลูกล้านเบื้องแง่งนะหากินหาจากสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเขาบ่ได้มันที่หามแยกเขาเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันเขาไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: ไ

ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่

0: มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่มันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจ

ในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้งสี่เข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจ

0: จะเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใดบ้างหรือยังคะ
2: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
2: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูซิปเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
2: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
2: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
2: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
2: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
2: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
2: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
2: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
2: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที่
2: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
2: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
2: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
2: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหน ใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
2: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
2: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
2: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
2: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลย
2: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
2: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
2: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
2: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
2: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
2: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
2: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
2: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
2: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
2: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
2: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
2: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
2: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
2: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
2: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็ก
0: ๆใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
2: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
2: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
2: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
2: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
2: ใช่แล้ว
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
2: 3 2 1
0: ยกกัน ลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
2: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
2: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
2: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
2: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
2: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
2: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะบอกสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
2: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยผ่านกล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
2: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
2: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
2: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
2: ค
0: ือ
2: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
2: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
2: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
2: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
2: ่ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
2: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
2: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
2: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะ

0: เด็ก
1: ๆ
0: แต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลก็ไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วย

คนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆ

0: ังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน15ถึง30ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะสองคือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องน โยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครง

โอ้ตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี4147ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็น
เรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิง

0: ถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างต่อเนื่องมาและมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่ ระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากร

0: เนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะ

0: เป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กบ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อผู้สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อ กฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: าตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: จ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะฟันแล้วแม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ้า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้ยหนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังนวดไปจังนวด
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: นี่เราเจอแล้วนะคะ
1: เจอ
0: ที่แม่โบ
1: เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
1: ค่ะ
0: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
1: จะใส่หน่อ
0: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
1: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
0: จ้ะ
1: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
0: จ้ะ
1: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
0: งอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
1: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้น่ะ
0: จ้ะ
1: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
0: มันกำลังจะออกใบแล้ว
1: มันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
0: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
1: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
0: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
1: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
0: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
1: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
0: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
1: ่ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหม
1: คะแม่จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
0: ่
1: ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ
1: ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: ไปเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่จะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค
1: ่ะขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
1: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ ต้นมะขามป้อม
1: เ
0: ดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: ผ
0: มไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
0: ออ
1: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: อต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: รอยได้แน่วันนี้นะ
1: เพราะว่ามันอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: หาบจ
0: ึ
1: ก
2: ของจากชนเผ่าดาระอ่างนะคะก็คือลาบดาระอ่างค่ะลาบดาระอ่างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะ

0: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
1: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: จะอันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
0: อ้าวขาดคิงก็ต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
1: เออมันขาดคิงเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: มินตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำกับคะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆ
0: นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือก

0: อาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โป๊ะแผลเป็นสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี
0: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่

อาจจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เปิดมูเลกาลองไต่ผู้กลุ่มเมฆยาซาเน่ลองไต่ผู้กลุ่มเมฆยาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปิดเพลโอไม่ลาสงกลาเปิดเพลโอเพลโอไม่ลาสงกลา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปิดเพลโอไม่ลาสองกลาสองเคโลคงเทียกายาเน่สองเคโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

两个又长奶爸，妈买对呀，叫狼爸呢，妈买对呀，叫狼爸。

0: ก็ใช่เดนาปาลวีปบ้าเอาซาแน่ปาลวีปบ้าเอาซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามปล้องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

าเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้าสองอย่างสองพันแล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

หารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือโปะอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็น เรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับตามด้วยพริกไทยจากนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับละแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอสุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บปวดและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในอนาคตครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซกตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกสีขาวอมเทาหรือสีเทาอ่อนมีรูระบายอากาศทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อข้อละ 3-4 ใบแผ่นใบรูปหอกกลับกว้าง 3-7.5 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรปลายเป็นติ่งแหลมดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม้อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอแก้ข้อต่อเคลื่อน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร่

0: ังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
1: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
0: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกต

0: มาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะ แต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นคือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ space time ทำให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรา

ไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น

0: ต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึง

0: ใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีสุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเช่นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยส สะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพก

มีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ท

0: เด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
2: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
0: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
4: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
2: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
3: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
2: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต ต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
2: พูดถึงคุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันใหม่นะ
2: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
2: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
2: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
7: น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบว่างๆเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: นานหรือยังที่ไม่ได้แงนคอดูท้องฟ้าแล้วก็เล่นถ่ายรูปร่างของก้อนเมฆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้งั้นมาลองถ่ายกันเล่นๆกันดีกว่าว่าก้อนเมฆที่เห็นต่อไปนี้ดูเหมือนอะไรได้บ้างแหมเมฆก้อนเดียวก็เห็นกันไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจินตนาการเห็นเป็นอะไรก็ตามแต่ใจนะคะแต่ถ้าถามน้องๆว่าสงสัยกันไหมว่าทำไมก้อนเมฆปุยขาวๆถึงเปลี่ยนรูปร่างไปได้มากมายขนาดนี้จริงๆแล้วก้อนเมฆคืออะไรเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยจะเชื่อกันหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเมฆก้อนใหญ่ๆจะมาจากสิ่งเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในอากาศนั่นก็คือไอน้ำค่ะไอ้น้ำเกิดจากการระเหยตัวของน้ำบนผิวโลกยิ่งร้อนมากน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำมากอากาศร้อนๆนี่แหละจะเป็นตัวนำพาไอ้น้ำเล็กๆให้ลอยตัวสูงขึ้นและพอขึ้นไปในระดับที่สูงมากๆอากาศข้างบนก็จะเย็นลงไอ้น้ำเหล่านี้จึงเริ่มจับตัวกันหรือที่เรียกว่าควบแน่นและกลั่นตัวโดยจับตัวกับฝุ่นละอองเล็กจิ๋วหรือผงเกลือที่อยู่ในอากาศและก็กลายเป็นเมฆที่สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามปริมาณของไอน้ำและกระแสลมและที่สำคัญนะคะน้องๆด้านบนของก้อนเมฆซึ่งมีอากาศเย็นจัดจะทำให้หยดน้ำบนนั้นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆสีขาวๆซึ่งก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งที่แถมมาให้น้องๆได้รู้ว่าทำไมเราถึงมองเห็นยอดเมฆเป็นสีขาวนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้กันแล้วว่าจากไอ้น้ำเล็กๆเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นเมฆก้อนโตแปลงร่างเป็นอะไรๆสนุกสนุกได้มากมายแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเมฆก้อนโตจะแปลงร่างกลายเป็นเม็ดฝนได้ยังไงเมื่อในก้อนเมฆมีการรวมตัวของหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากมายเชื่อหรือเปล่าว่าหยดน้ำในก้อนเมฆกว่าล้านหยดจะรวมตัวกันได้เป็นน้ำฝน1หยดโอ้โหแล้วที่ตกลงมาตอนหน้าฝนจนน้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าก้อนเมฆบนฟ้าคงอุ้มน้ำฝนเอาไว้จำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยก็เป็นอันแน่นอนว่าเมื่อหยดน้ำฝนในก้อนเมฆไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้เราก็จะได้เห็นเมฆสีดำทะมึนที่แบกหยดน้ำฝนเอาไว้ปล่อยหยดน้ำเหล่านั้นร่วงพลาวลงมาเป็นสายฝนให้น้ำได้กลับคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติและรอเวลาที่จะดำเนินวัฏจักรของสายน้ำสู่ก้อนเมฆเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูง ซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆ

0: พึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผักกากรองเซาเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโอ้ตั้งบัตรไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ถูกต้องไหมคะซึ่งโจทย์ของเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเข้ามาไหนใครกลับไปทำการบ้านบ้างขอดูมือหน่อยการบ้านของเราครูแพลวฝากให้นักเรียนกลับไปวิเคราะห์โจทย์ได้กลับไปทำไหมเอ่ยกลับไปทำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะซึ่งครั้งที่แล้วครูแพลวฝากว่าให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะกลับไปทบทวนเรื่องอะไรด้วยนะความสัมพันธ์ของเวลาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องนำมาหยิบยกใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรือการหาคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันหน่อยเรื่องในวันนี้คือ
1: โจทย์การหาการบวก
0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นนะคะในโจทย์ของเราเราต้องมีการวิเคราะห์ถูกต้องไหมเริ่มแรกเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์นักเรียนทำอย่างไรเอ่ยจำได้ไหม1อ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะมีอะไรบ้างหลังจากอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำอย่างไรดีวิเคราะห์ว่าอะไรเอ่ยวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดซึ่งวันนี้จากชื่อเรื่องจะเป็นการอะไรบ้างการบวกกับการลบดังนั้นจากชื่อเรื่องของเราเราจะทราบแล้วว่าสำหรับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการบวกกับการลบหลังจากนั้นนักเรียนค่อยไปแสดงวิธีการหาคำตอบซึ่งในการแสดงวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับเวลาเนี่ยจากชั่วโมงที่แล้วจะเห็นได้ว่า1ข้อเราอาจจะมีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาได้นั่นเองดังนั้นในวันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแล้วนะคะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์และหาคำตอบแต่เราจะมาลองเขียนเป็นการเขียนแสดงวิธีทำก่อนอื่นขอทบทวนดีกว่าว่านักเรียนยังจำเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของเวลาได้หรือไม่เพื่อที่จะหาคำตอบของคุณครูแพลวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนตอบคำถามโดยการจดโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็หาคำตอบดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติ5ข้อด้วยกันแล้วคุณครูแพลวจะสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาเฉลยในแต่ละข้อว่านักเรียนมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรได้ไม่ได้ได้แล้วเปิดสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่คุณแพลวจะถามโดยนักเรียนลอกโจทย์ลงไปแล้วก็เติมคำตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอดูโจทย์ไปพร้อมกันก่อนนะคะมาดูข้อที่1โจทย์ถามว่าแปดสัปดาห์เป็นกี่วันข้อที่2 2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีข้อที่3 15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะข้อที่4เจ็ดสิบห้าวันเป็นกี่เดือนกี่วันและสุดท้ายข้อที่
1: 5
0: วัน10ชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะได้ปฏิบัติ5ข้อนี้ลงในสมุดตัวนักเรียนสามารถเติมคำตอบอาจจะทดวิธีคิดไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางนะคะเป็นตัวแทนในการหาคำตอบของแต่ละข้อสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะโดยคุณครูแพลวจะสุ่มเลขที่นักเรียนต้นทางเป็นตัวแทนในการเฉลยของแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนจากการที่เราตอบคำถาม5ข้อนี้5ข้อนี้แบบนี้เราเคยเรียนไปยังเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของเรื่องเวลาเพื่อในการหาคำตอบใช่ไม่ใช่ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันที่ข้อที่1ข้อที่1ของเรามาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามของเราในวันนี้นะคะสำหรับข้อที่1ผู้โชคดีคือเลขที่30นะคะเนยเลขที่30ของเราเดี๋ยวเตรียมตัวในการตอบนะคะเพื่อนคนอื่นเช็คคำตอบของตนเองให้ดีว่าได้คำตอบตรงกับเพื่อนหรือไม่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนมีวิธีคิดอย่างไรและตอบอย่างไรคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมถ้าเป็นผู้ฟังที่ดีจะมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมกันเนยพร้อมยังคะพร้อมแล้วไหนเนย8สัปดาห์เป็นกี่วันทำอย่างไรเอ่ย
1: 8สัปดาห์เป็น56วันค่ะ
0: นำ8สัปดาห์ให้เป็นวันโดยทราบความสัมพันธ์ว่าอะไรก่อน
1: 1สัปดาห์มี7วัน
0: 1สัปดาห์มี7วันใช้ความสัมพันธ์นี้ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องแต่โจทย์ให้มา8สัปดาห์ทำอย่างไรถึงได้56มาน
1: ำ8คูณ7
0: นำ8คูณ7เพราะ1สัปดาห์มี7วันซึ่งได้ผลคูณคือ
1: 56ค่ะ
0: ดังนั้นตอบอีก1รอบ8สัปดาห์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 56วันค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยนะคะในข้อที่1ของเราตอบมาเป็น56วันเก่งมากๆเลยถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วตรวจคำตอบของตนเองได้เลยนะคะว่าถูกหากใครผิดก็แก้ไขได้เลยตามวิธีที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็คุณครูได้นำเสนอไปพร้อมกับเพื่อนเมื่อกี้เลยข้อที่2พร้อมไม่พร้อมข้อที่2มาเลยอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันคือเป็นกี่นาทีมาดูผู้โชคดีของเราวันนี้ข้อที่2ใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูแพลวนะคะมาดูพร้อมกันเลขที่ออกนั่นคือเลข12โปรดคนโปรดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคนโปรดเตรียมตัวนะคะยืนรอเพื่อนๆคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีฟังคำตอบของเพื่อนและวิธีการคิดของเพื่อนว่าเหมือนของเราหรือไม่นะคะคนโปรดสำหรับข้อนี้คนโปรดทำอย่างไรดีครับ
2: เอา60คูณ2ครับ
0: 60คูณ2เพราะว่าทำไมถึงต้องนำ60คูณ2บอกได้ไหม
2: เพราะว่าเราต้องแปลงชั่วโมงเป็นนาทีก่อนคร
0: ับ ถูกต้องเลยแล้วความสัมพันธ์อะไรที่เป็นชั่วโมงกับนาทีเอ่ยอะไรเอ่ย
2: 1นา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที
0: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแต่โจทย์เราให้มากี่ชั่วโมงครับ
2: 2ชั่วโมง
0: ดังนั้นหนูทำอย่างไรทำอย่างไรเอ่ย
2: 60คูณ2ครับ
0: นำ60คูณ2หรือการนำ2คูณกับ60ซึ่ง2คูณ60ได้เท่าไหร่ครับ
2: 120ครับ
0: 120ใช่คำตอบของเรายัง
2: ยังครับ
0: ต้องทำอย่างไรเอ่ย
2: บวกอีก30ครับ
0: นำไปบวกกับอีก30นะคะคำตอบที่เราได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้2ชั่วโมง30นาทีเป็นกี่นาทีครับ
2: 150นาทีครับ
0: 150นาทีถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องตบมือให้เพื่อนเราหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและหาคำตอบที่ถูกต้องของเราตัวสอบ2ข้อนะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะอ้าว15เดือนเป็นกี่ปีกี่เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนตอบให้คุณครูนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าเลขที่อะไรที่จะเป็นคนตอบเลขที่ที่ออกเลขนั้นคือเลข9ออโต้เลข9ของเรานะคะเดี๋ยวดูนะคะเลขที่9ของเรามีวิธีการคิดอย่างไรนะคะที่จะได้คำตอบของข้อนี้คนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะดังนั้นตอนนี้ฟังเพื่อนของเราไหนเลขที่9หาอย่างไรครับในข้อนี
3: ้1ปีเท่ากับ12เดือนครับ
0: 1ปีเท่ากับ12เดือนแต่โจทย์ให้มากี่เดือนครับ
3: 15เดือนครับ
0: 15เดือนหรือเมื่อกี้เราบอกใหม่ก่อน12เดือนเท่ากับ1ปีไหนออโต้หาคำตอบให้ครูแพลวได้อย่างไร
3: เอา15มาลบกับ12ครับ
0: ใช้การ15ลบ12ได้ไหมได้แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
3: 1เศษ2
0: ได้เท่าไหร่นะ15ลบ12ได้เท่าไหร่นะครับอีก1รอบ
3: 1เศษ3
0: อ่ะเศษ3ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นได้1 1ในที่นี้คือ1ของอะไร
3: 1ปีครับ
0: 1ปีแล้วกี่เดือนครับ
3: 3เดือน
0: อ่ะ3เดือนวิธีการนี้ใช้ได้ไหมได้เหมือนกันเป็นการลบนะคะตบมือให้เพื่อนเราก่อนแต่เดี๋ยวมาดูอีก1วิธีครูแพลวเคยแนะนำไปแล้วเราสามารถใช้อีกแบบนึงคือแบบไหนได้นะคะใช้การหารเพราะว่า12เดือนเท่ากับ1ปีแต่ข้อนี้ใช้การลบแบบเพื่อนก็ได้เพราะว่าการลบอาจจะง่ายกว่านะคะแต่ครูแพลวขอใช้เป็นการหารเพื่อใช้ได้กับทุกๆข้อดังนั้น15หารด้วย12 15หารด้วย12ได้อะไรเศษอะไรเอ่ยได้1เศษ3ดังนั้นเราจะได้1เศษ3

ถามแล้วนำกลับไปตอบไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ15เดือนคิดเป็นอะไรคะ1ปี31ปี3เดือนตรวจคำตอบของตนเองนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ใครถูกกาถูกได้เลยอ่ะต่อไปข้อที่4

0: กันกี่วันอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ขึ้นมาอีก1หมายเลขก่อนสำหรับข้อที่4ของเราอ่ะเลขที่ออกนะคะนั่นก็คือเลข7อ่าเลข7อ้าวมีแต่กลุ่มที่3เป็นตัวแทนหมดเลยนะคะเอาเลขที่7ของเพิร์ทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพิร์ทมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรนะครับอ่ะเพิร์ทข้อนี้หนูหาคำตอบได้อย่างไรครับ
1: 1เดือนเท่ากับ30วันครับ
0: อ่า1เดือนเท่ากับ30วันหรือสามารถบอกได้เป็น30วันเท่ากับ1
1: เดือน
0: ทำไมถึงเราต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์นี้ครับ
1: เพราะว่ามันถามเดือนกับวันครับ
0: โจทย์ให้วันมาแต่ถามเดือนดังนั้นเราจึงเลือกใช้เป็น30วันเท่ากับ1เดือนอ่ะดังนั้น75วันเป็นกี่เดือนกี่วันหาคำตอบอย่างไรครับ
1: เอา30มาหาร75ครับ
0: นำ30ไปหาร75หรือการนำ75หารด้วย30ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
1: 2เศษ15ครับ
0: ได้2เศษ15ดังนั้นไหนลองกลับไปตอบให้หน่อย75วันเป็นกี่เดือนกี่วันคะ
1: 2เดือน15วันครับ
0: 2เดือน15วันถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยและตรวจคำตอบของตนเองด้วยนะคะอ่ะข้อสุดท้ายมาดูกันหน่อยใครจะเป็นผู้โชคดีด้วยอ่านโจทย์ข้อสุดท้ายให้หน่อยค่ะข้อที่5ของเราค่ะสิบชั่วโมงเป็นกี่ชั่วโมงมาดูกันหน่อยว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครขอให้ได้กลุ่มอื่นบ้างที่ไม่ใช่กลุ่ม3แล้วนะคะอ่ะขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างจะได้ไปหลากหลายหน่อยสิว่าจะเป็นหมายเลขอะไรอ้าวหมายเลขที่ออกหมายเลข25กลุ่มที่5อีกแล้วนะคะอ่ะไปกลุ่มที่5มาลิอ่ะมาลิเตรียมตัวในการตอบของเรานะคะสำหรับข้อนี้อ่ะอันดับแรกมาลิตอบคุณครูแพลวก่อนมาลิจากข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างคะมาลิ
1: วันกับชั่วโมง
0: วันกับชั่วโมงแต่โจทย์ถามหน่วยอะไรคะ
1: ชั่วโมง
0: ดังนั้นหนูเลือกใช้ความสัมพันธ์อะไรก่อน
1: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมง
0: 1วันเท่ากับ24ชั่วโมงถูกต้องเลยดังนั้นตอบให้หน่อยโจทย์ให้มาตั้ง5วัน5วันทำอย่างไรดี
1: 5คูณ24ค่ะ
0: นํา5คูณกับ24อ่ะ5คูณ24มาลิคิดมาได้เท่าไหร่คะ
1: 120ค่ะ
0: 120ถูกต้องเลยแต่ใช่คำตอบของเราย
1: ังค่ะ
0: ต้องทำอย่างไรอีกคะ
1: บวก10ค่ะ
0: นำไปบวกกับอีก10ชั่วโมงเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 130ชั่วโมงค่ะ
0: 130ชั่วโมงถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะตบมือให้เพื่อนเราหน่อยทั้ง5คนในการตอบวันนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้การทบทวนของเราจะต้องอาจจะนำเรื่องนี้มาใช้ในการหาคำตอบหรือนำมาใช้ดังนั้นครูแพลวจึงขอหยิบยกเรื่องนี้มาทบทวนหน่อยไหนใครได้5ข้อทำถูกทั้ง5ข้อบ้างขอดูหน่อยเก่งมากๆเลยใครผิดข้อไหนไปนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ให้ดีเลือกใช้ความสัมพันธ์ให้ถูกนะคะคำตอบของเราจะถูกต้องอ่ะดังนั้นตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดก่อนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนบอกแล้วเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนทุกคนเลยแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราจะมาแสดงวิธีคิดหรือแสดงวิธีทำเราสามารถทำได้อย่างไรอ่ะมาดูตัวอย่างแรกกันเลยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันขอเสียงดังฟังชัดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

อ้าวจากโจทย์ข้อนี้นะคะเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแล้วดังนั้นสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาเรามีการอ่านโจทย์เพื่อวิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นจะแสดงว่านักเรียนจะไม่ส่งเสียงดังเกิดขึ้นได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไหนในข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลากี่เดือนกี่วันแล้วโจทย์บอกเวลาของคันที่1กับคันที่2มาไหมบอกมาไหนคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยคันที่1ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย

0: ที่1ของเราใช้เวลาอยู่ที่1เดือน18วันไหนคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่คะ1เดือน27วันอยากหาคำตอบนักเรียนลองดูซิข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรการอะไรเอ่ยการบวกถูกต้องไหมแต่ถ้าใครวิเคราะห์ไม่ได้คุณครูแพลวแนะนำให้นักเรียนมาใช้เส้นแสดงจำนวนในการหาคำตอบเพื่อดูก่อนว่าวิธีคิดของเราคืออะไรอ่ะมาดูพร้อมกันเลยอันนี้เป็นวิธีคิดเพื่อหาว่าทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะนำกลับไปแสดงวิธีช่างซ่อมรถยนต์กี่คันนะคะ2คันอ่ะมาดูก่อนคันที่1ซ่อมใช้เวลาไปเท่าไหร่เอ่ยคันที่1
1: 1เดือน 18 วัน
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 1 เดือน 18 วัน
0: คันที่1ใช้เวลาไปอยู่ที่1เดือน18วันต่อไปคันที่2ซ่อมต่อใช้เวลาอีก1เดือน27วันโจทย์ถามเวลาทั้งหมดดังนั้นถ้าหาทั้งหมดคือหาตั้งแต่เวลาคันที่1จนถึงเวลาคันที่2เราจึงได้เป็นการอะไรเอ่ยข้อนี้การอะไรเอ่ยการบวกนะคะนักเรียนก็สามารถใช้เส้นแสดงจำนวนเพื่อดูวิธีคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการใดอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ที่เกี่ยวกับระยะเวลาว่าเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรอ่ะนักเรียนสังเกตก่อนจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างเอ่ยอ้าวจากโจทย์เรามีหน่วยเวลาอะไรบ้างคะเดือนกับวันปกติถ้าเราจะเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะเขียนข้อความเขียนจำนวนแล้วเขียนหน่วยจำได้ไหมอ้าวแต่โจทย์ถ้าเป็นเรื่องของระยะเวลาสังเกตก่อนเราจะมีหน่วย2หน่วยดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเดี๋ยวเวลาทำแบบฝึกหัดจะได้ปฏิบัติได้อ่ะมาดูพร้อมกันเริ่มแรกบรรทัดวิธีทำเราจะไม่เขียนข้อความก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเว้นบรรทัดวิธีทำเพื่อเขียนหน่วยของเวลาทุกคนตั้งใจฟังนะคะเราจะเว้นไว้เพื่อเขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เรามาเริ่มแรกซ่อมรถยนต์คันที่1ดังนั้นซ่อมรถยนต์คันที่1ครูแพลวเริ่มเขียนที่บรรทัดแรกเลยว่าช่างซ่อมรถยนต์คันที่1จำได้ไหมคันที่1ใช้เวลาไปเท่าไหร่1เดือน18วันดังนั้นหน่วยของเรามีกี่หน่วย2หน่วยเราจะมาเขียนหน่วยเวลาไว้ข้างบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำทุกคนตั้งใจฟังนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราจะมาเขียนหน่วยไว้ข้างบนอ่ะ1เดือนใส่1ให้ตรงกับเดือนที่เราเขียนหน่วยเวลาไว้ต่อไปวันเราเว้นก่อนแล้วค่อยมาใส่หน่วยวันเมื่อกี้กี่วันนะคะคันที่1 18วันดังนั้นเราจะได้วิธีการเขียนแบบนี้บรรทัดแรกเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาบรรทัดที่2เราเริ่มนำข้อความและจำนวนมาเขียนให้ตรงกับหน่วยเวลานั้นๆอ่ะช่างซ่อมรถยนต์ไปกี่คันเอ่ย2คันดังนั้นบรรทัดที่2บรรทัดต่อมาคุณครูแพลวเริ่มเลยซ่อมรถยนต์คันที่2จำได้ไหมคันที่2ใช้เวลาเท่าไหร
1: ่
0: 1เดือน20เท่าไหร่27วันนะคะดังนั้น1เดือนครูแพลวมาใส่ให้ตรงกับหน่วยเดือนและตรงกับจำนวนที่เราเคยเขียนไว้27วันเช่นเดียวกันมาเขียนให้ตรงกับหน่วยวันและจำนวนที่เราเขียนไว้แล้วเมื่อกี้ข้อนี้วิเคราะห์ได้เป็นการอะไรนะคะทุกคนการบวกดังนั้นเราจะนำเวลาของคันที่1ระยะเวลาของคันที่2มาบวกกันเราใส่เครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อเราเขียนแบบนี้แล้วต่อไปโจทย์ถามว่าอะไรนะไหนตอบพร้อมกันอีก1รอบโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าช่างซ่อมรถยนต์2คันใช้เวลากี่เดือนกี่วันอ่ะคราวนี้เรามาหาการบวกปกติการบวกถ้านักเรียนเจอเป็นจำนวนนักเรียนจะเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางไหนนะทางขวาแต่คราวนี้ของเราเป็นเวลานักเรียนจะสังเกตว่ามี2หน่วยดังนั้นเราจะเริ่มบวกจากจำนวนที่อยู่ทางขวาเหมือนเดิมเลยโดยเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นหน่วยอะไรเอ่ยเราจะเริ่มบวกที่หน่วยอะไรก่อนคะหน่วยวันก่อนหน่วยวันนำอะไรมาบวกกันดูพร้อมกัน18บวกกับ27แล้วเราก็เริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาเช่นเดียวกันดังนั้นนำอะไรมาบวกกันคะ8บวก7 15ใส่5ทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน1บวก2ได้3ทดอีก1เป็น 4ดังนั้นได้คำตอบของหน่วยวันก่อนแล้วหน่วยวันได้เป็นกี่วันคะ45วันแต่ต่อไปเรากำลังจะไปบวกที่หน่วยอะไรต
1: ่
0: อเดือนดังนั้นเดือนนำอะไรมาบวกกัน1บวก1ได้2ดังนั้นเราจะได้เป็น2เดือนอ่ะดังนั้นช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เดือน45วันแต่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบแบบนี้หรือไม่ทำไมถึงคิดว่าเราจะไม่ตอบแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าวันเกินเท่าไหร่เอ่ยวันตอนนี้เป็น45เกินไปเท่าไหร่เกิน30ถูกต้องไหมถ้าเมื่อไหร่เกิน30เราสามารถแปลงได้โดยเรารู้ความสัมพันธ์ว่า30วันเท่ากับเท่าไหร่นะ1เดือนดังนั้นทุกคนมาดูคำตอบอีก1แบบคือนักเรียนต้องไปแปลง45วันก่อนเพราะ45วันเกินหน่วยวันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเดือนได้นะคะดังนั้น45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน45วันคิดเป็นกี่เดือนกี่วัน1เดือน15วันเมื่อเราแปลงได้แบบนี้แล้วดังนั้นเราจึงนำหน่วยเดือนที่เราแปลงได้ไปรวมกับหน่วยเดือนเดิมดังนั้น1เดือนไปรวมกับ2เดือนเดิมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย3เดือนอ่ะแล้วเศษวันของเราคือเท่าไหร่เอ่ย15วันดังนั้นเราตอบใหม่อีกแบบนึงตอบได้เป็นอะไรเอ่ย3เดือน15วันนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วช่วยดูให้หน่อยว่าหน่วยของเราสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมถ้าเปลี่ยนได้คำตอบเราสามารถเปลี่ยนได้ช่วยเปลี่ยนให้เป็นหน่วยที่ถูกต้องหน่อยได้ไหมคะอ่ะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าอะไรเอ่ย

ดังนั้นนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็นำกลับมาตอบให้หน่วยครบเหมือนเดิมนะคะหลักการเขียนแสดงวิธีการของเรื่องเวลาบรรทัดแรกเราจะเขียนไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยของเวลาเราจะเริ่มเขียนที่บรรทัดถัดมานะคะแล้วก็ทำเหมือนตามปกติเลยจำนวนนักเรียนเขียนจำนวนของเวลานั้นให้ตรงกับหน่วยนั้นๆหากเป็นการบวกอย่างข้อนี้เมื่อนักเรียนบวกเสร็จแล้วดูผลบวกของเวลาหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาได้หรือไม่ถ้าทำได้นักเรียนช่วยเขียนตอบอีกหนึ่งบรรทัดได้ไหมคะแบบนี้ได้ไม่ได้ถ้าได้เดี๋ยวคุณแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดตัวอย่างข้อที่1ในการเขียนแสดงวิธีการลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเขียนแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้จดสักครู่นึงค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสักหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดของเรานะคะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

0: าจากโจทย์ของเราโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนโดยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยโจทย์บอกอายุของใครมาเอ่ยของพ่อไหนดูพร้อมกันพ่อมีอายุกี่ปีคะ
1: 42ป
0: ีพ่อมีอายุอยู่ที่42ปี3เดือนแล้วโจทย์บอกอะไรมาให้เราอีกบอกมาอีกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะโดยก่อนอื่นเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโดยเรามาแสดงเส้นแสดงจำนวนเพื่อหาคำตอบดูว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการอะไรแล้วค่อยไปแสดงวิธีการอันดับแรกนักเรียนมาดูพร้อมกันอายุตอนนี้เป็นของใครกับใครของพ่อกับของแม่ครูแพลวเริ่มเลยของพ่อเราทราบเราสร้างเส้นแสดงจำนวน1เส้นแล้วใส่อายุเลย42ปี3เดือนต่อไปของแม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบแต่ครูแพลวถามหน่อยเส้นของแม่จะสั้นกว่ายาวกว่าของพ่อสั้นกว่าเพราะข้อความบอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่หรือทางกับการทําให้แม่มีอายุน้อยกว่าพ่อเส้นของเราจึงจะต้องสั้นกว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่บอกว่าพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนส่วนที่ทำไมคะส่วนที่ยาวกว่าออกมาดังนั้นเราจะแบ่งเส้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มที่จุดเดียวกันจะลักษณะคล้ายๆกับบาร์โมเดลที่เราเคยทำไปได้ไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เกินออกมาเป็นส่วนที่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนอยากหาอายุของแม่ข้อนี้ใช้วิธีการอะไรดีทุกคนใช้วิธีการลบดังนั้นเราจะได้วิธีการลบอ่ะมาเริ่มที่เขียนแสดงวิธีทำกันการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนข้อความไหมไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนหน่วยครูแพลวเริ่มก่อนเลยข้อความแรกพ่อมีอายุเมื่อกี้กี่ปีกี่เดือนนะ42ปี3เดือนดังนั้นหน่วยเวลาของเราข้อนี้จะเป็นปีกับเป็นเดือนอ้าวทราบแล้วว่าพ่อมีอายุ42ปี3เดือนต่อไปโจทย์ให้อะไรมาอีกนะเมื่อกี้จำได้ไหมพ่อมีอายุมากกว่าแม่คุณครูแพลวนำมาเขียนก่อนพ่อมีอายุมากกว่าแม่มากกว่าอยู่3ปี7เดือนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะทุกคนการลบอ่ะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นหลักการลบเดี๋ยวเราทำเหมือนเดิมแต่เราเขียนข้อความก่อนโจทย์ถามว่าอะไรนะจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนดังนั้นบรรทัดต่อมาครูแพลวต้องเขียนว่าแม่มีอายุเวลาหาคำตอบหลักการบวกหลักการลบเราเหมือนกันเราจะเริ่มจากหน่วยที่อยู่ทางขวาแล้วก็เริ่มลบตามปกติอ่ะเริ่มเลย3ลบ7ได้ไม่ได้3ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายแต่กระจายจาก

0: ไรเอ่ยจาก42จาก42บอกว่าได้กระจายได้โดย42เหลือ41แต่ดูหน่วยดีๆรอบนี้เราไม่ได้บวกลบจำนวนปกติแต่เราบวกลบจำนวนที่เป็นเกี่ยวกับระยะเวลาดูหน่วยด้วยนะคะ1ปีกำลังจะให้เดือนจำได้ไหมความสัมพันธ์1ปีเท่ากับกี่เดือน
1: 12
0: เท่าไหร่นะ1ปีเท่ากับ12เดือนดังนั้นหน่วยปีจะกระจายไปให้หน่วยเดือนหน่วยเดือนได้เพิ่มมาเท่าไหร่12ไม่ใช่เพิ่ม10เหมือนปกติตามที่นักเรียนเคยกระจายกันมานะคะดังนั้นเวลาหลักการกระจายนักเรียนต้องดูหน่วยดูความสัมพันธ์ให้ดีอีก1รอบ1ปีมีค่าเท่ากับกี่เดือน12เดือนเรากำลังกระจายไปให้หน่วยเดือนดังนั้นจากหน่วยเดือนต้องได้เพิ่มอีก12เดิมมีอยู่3ได้เพิ่มอีก12รวมเป็นเท่าไหร่อีก1รอบเดิมมีอยู่3ได้เพิ่มอีก12รวมเป็นเท่าไหร่15นะคะเราไม่ได้กระจายเพิ่มทีละ10แล้วกระจายตามความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาดังนั้นได้เป็น15นี่ไงเพราะเรารู้อยู่ว่า1ปีมี12เดือนดังนั้นได้มาเป็น15อ้าวคราวนี้ลบได้แล้ว15ลบ7เหลือ15ลบ7เหลือ8เราได้ก่อน8เดือนต่อไปหน่วยปี1ลบ3ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อนะคะจาก4เหลือ3จาก1กลายเป็น11ถ้าอยู่ในหน่วยเดียวกันเวลานักเรียนกระจายนักเรียนกระจายทีละ10เหมือนจำนวนปกติแต่ถ้าเราข้ามหน่วยนักเรียนต้องเลือกใช้ตามความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานั้นๆได้ไหมคะอ่ะ11ลบ3เหลือ11ลบ3เหลือ8อ้าวต่อมา3ลบ0เหลือ3ดังนั้นข้อนี้แม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนแม่มีอายุ38ปี8เดือนเราก็สามารถเขียนตอบได้นะคะว่าแม่มีอายุ38ปี8เดือนสังเกตถ้าเป็นการลบอาจจะเราต้องมีการกระจายหน่วยการกระจายหน่วยต้องเลือกใช้ตามความสัมพันธ์นั้นๆแต่ถ้าเป็นการบวกเมื่อกี้นักเรียนบวกปกติเลยแต่เวลาตอบช่วยดูอีกหนึ่งรอบว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยของเราได้หรือไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนนะคะลองปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราสำหรับในชั่วโมงนี้แบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่1อ่ะมาดูพร้อมกันแบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่1ของเรานะคะอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยในข้อนี้อ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

ากการอ่านนักเรียนดูซิโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสังเกตเห็นคำอะไรไหมคำว่าอะไรเอ่ยมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามจำได้ไหมครูแพลวเคยสอนไปแล้วมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าการอะไรนะการเปรียบเทียบถ้าการเปรียบเทียบได้เป็นการอะไรทันทีการลบถูกต้องไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติข้อที่1นะคะลงไปในแบบฝึกหัดของตนเองแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยดูนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ลองกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากวันนี้เวลาของครูเหลือน้อยนะอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนมาดูพร้อมกันสักเล็กน้อยเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะ
1: การลบ
0: ถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนสังเกตการลบถ้าลบแล้วจำนวนของเราลบไม่ได้เราต้องมีการกระจายหน่วยในข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรมาบ้างเอ่ยข้อนี้เขาให้หน่วยอะไรไหมมีหน่วยเดือนกับหน่วยวันอ่ะคุณกูแบลถามหน่อยถ้าเราจะกระจาย1เดือนไปให้วันจะต้องได้เพิ่มเท่าไหร่ความสัมพันธ์อะไรนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ1เดือนเท่ากับกี่วันนะ30วันดังนั้นถ้าเราจะกระจายหน่วยเดือนไปให้หน่วยวันหน่วยวันจะได้เพิ่มอีก30วันอันนี้ครูแพลวฝากไว้ดีกว่าให้นักเรียนได้ลองกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวครูแพลวให้เวลานักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้าน

รุปบทเรียนในวันนี้หน่อยสำหรับวันนี้เป็นการแก้จบอาการบวกการลบเกี่ยวกับระยะเวลาของเรานะคะสิ่งแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาต่อไปทำอย่างไรคะต่อไปทำอย่างไรเอ่ยเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหาแล้วต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อดูว่าเราจะใช้เป็นการบวกหรือการลบต่อไปทำอย่างไรคะเมื่อเราทราบแล้วว่าเป็นการบวกหรือการลบก็ไปหาคำตอบแสดงวิธีทำถูกต้องไหมคะอ่ะดังนั้นในวันนี้1เราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหาว่าได้เป็นการบวกหรือการลบ3เราจะแสดงวิธีทำการคิดวิเคราะห์ซึ่งการแสดงวิธีทำของเราอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันตามวิธีการของนักเรียนได้ไม่ได้สำหรับวันนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นการเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเราจะเขียนไม่เขียนบรรทัดแรกเราจะเขียนไม่เขียนไม่เขียนเราจะเว้นไว้เขียนอะไรตอนท้ายคะหน่วยของเวลาแล้วเราจะเขียนแสดงวิธีทำอื่นๆตามปกติถ้าวันนี้เป็นการลบมีการกระจายหน่วยเราจะต้องกระจายตามหน่วยของความสัมพันธ์นั้นๆได้ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นการบวกให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีว่าคำตอบของนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดได้ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูแพลวฝากการบ้านอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนลองกลับไปทำคือแบบฝึกหัด 2.8 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะสำหรับข้อที่2เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปแสดงวิธีทำเหมือนกับที่เราทำในห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าใครยังไม่เสร็จข้อที่1การบ้านของนักเรียนจะเป็นข้อที่1กับข้อที่2แต่ถ้าใครเสร็จข้อที่1แล้วการบ้านของนักเรียนจะเหลือแค่ข้อไหนคะข้อที่2 อย่างเดียวนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านพร้อมกันบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะของตนเองด้วยนะคะว่าของตนเองเวลาเป็นการบวกลบได้หรือไม่เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนที่เป็นการคูณกับการหารสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 2.9 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของเวลาได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

สายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How do you feel today?
1: I'm happy. Thank you.
0: I feel good too. So how about teachers and students from the other school? How do you feel today? I'm glad that you're feeling good too. Okay, now welcome to English class ปฐม 4 with me นะครับวันนี้นะครับพบกับครูอันอีกแล้วนะครับในภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี4นะครับ So let's have a look at topic for our class today is at the restaurant this is our topic for today นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือat the restaurant นะครับเด็กๆรู้จักคำว่า restaurant ไหมลูก restaurant แปลว่าอะไรครับ
2: ร
0: ้านอาหารนั่นเอง at the restaurant ก็คือณที่ร้านอาหารนั่นเองนะครับเอาละทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยเพราะอะไร why do you have to learn about the restaurant could you please tell me about the reason why we have to learn about the restaurantเด็กๆเราบอกขวัญนะครับว่าทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยร้านอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะอะไร you can